0: อาร์เจนตินาด้วยการแบนยาว10นัดพร้อมปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทจากกรณีความวุ่นวายหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยปาเรเดสซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังมีภาพรวมถึงหลักฐานชี้ว่าเจ้าตัวบีบคอเอริกกาเซียและจับกระบี่เหวี่ยงลงพื้นส่งผลให้ฟีฟ่าพิจารณาลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกับนาอูเอลโมดิน่าแบ็คขวาทีมฟ้าขาวถูกแบน7นัดปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันหลังใช้แขนฟาดใส่โรดี้กัปตันทีมชาติสเปนระหว่างเหตุชุลมุนเกมดังกล่าวผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมช้างศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานแพ้ทีมชาติเวียดนาม 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเฮาซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2-0เบรนท์ฟอร์ดชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลแพ้รอัลมาดริด1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าชนะมอนซา4-1และเจนัวแพ้นาโปลี0-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทเดียวรอบรองชนะเลิศฟาบิโอคาร์โบรีนักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ10ของโลกและเป็นมือ7ของรายการแพ้อัลเทอร์ฟิลด์คู่แข่งมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศส2เซตรวด3-6และ4-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์23สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐจันทรังสีครับพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกขอส่งเสียงนะครับไปยังพี่น้องประชาชนและคุณผู้ฟังที่ติดตามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศขณะนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากส่งมอบกำลังใจไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในบางส่วนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังครับน้ำป่าเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าความเสียหายก็ยังคงเกิดขึ้นและมีอยู่นะครับช่วงเช้าตลอดทั้งวันของวันนี้แล้วก็ในส่วนของช่วงที่ผ่านมาด้วยหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของปภ.รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ยังคงอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวกันอยู่นะครับใครท่านไหนที่อยากจะส่งเสียงฝากกำลังใจหรือว่าอยากจะส่งต่อคำพูดดีๆส่งสิ่งของก็สามารถที่จะไปร่วมส่งกันได้นะครับที่ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะฮะหรือว่าช่อง5ที่สนามเป้านะครับเขารับบริจาค9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคเขารับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีความคืบหน้านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยจะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการสำรวจก่อนหน้านี้ต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติแล้วก็ลักษณะลำต้นที่มีลำต้นตรงนะครับจำนวนทั้งหมด20ต้นซึ่งจะดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้มีการกำหนดที่ผ่านมานะครับได้มีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากต่อประเทศไทยนะครับโดยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่เคยใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับรวมถึงใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช

ประสาทนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเข้าร่วมประชุมเตรียมการพัฒนาพื้นที่ที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานการประชุมครับซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการวางแผนของส่วนราชการต่างๆที่เขาก็ได้รับมอบหมายนะครับในการออกแบบสวนลอยฟ้าบริเวณภูเขาทองวัดสะเกดป้อมมหาการและวัดราชนัดดาโลหะปราสาทเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สังคมทั่วไปซึ่งการประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกที่ผมนั่งจัดรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็ไปนิดเดียวนะฮะก็ถึงที่บริเวณวัดสะเกดนะครับภูเขาทองป้อมมหาการแล้วก็วัดราชนัดดาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแห่งแลนด์มาร์คที่สำคัญในพื้นที่ใจกลางกรุงเลยทีเดียวนะฮะไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับในส่วนที่ผ่านมาหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนที่ต้องเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าหน่วยทหารก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถแล้วก็ขณะนี้ยังคงตรึงกำลังนะครับทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งที่จำเป็นอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับขณะนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการส่งผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสำรวจความเสียหายนะครับเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาภายหลังจากการเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเบื้องต้นเขาจะมีการพิจารณาจากงบฉุกเฉินจังหวัดแต่ถ้าหากไม่เพียงพอก็เสนอไปยังส่วนกลางซึ่งก็จะพิจารณาใช้งบจาก2ส่วนนะครับคืองบกลางแล้วก็เงินในกองทุนช่วยเหลือสาธารณภัยที่มีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดเตรียมถุงยังชีพต่างๆรวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วที่สุดอันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเรียกประชุมวอร์รูมนะครับติดตามสถานการณ์ต่างๆทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับให้มีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับเขามีการประสานไปยังผู้ว่าราชการประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินการต่างๆก็ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยปภ.เขามีระบบเซลล์บอสคาร์ดนะครับซึ่งก่อนจะมีการดำเนินการใดๆก็ตามแต่หรือว่าแม้กระทั่งการแจ้งเตือนเรื่องของภัยพิบัติในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการตระเตรียมที่อย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องประชาชนจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากพักแล้วเรามีบทเพลงเพราะๆนะครับให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เตรียมเพลงนิราศเพียงพิงมานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะอยากจะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงเช้าของวันนี้รวมถึงอยากจะให้ทุกคนส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ต้องเจอกับอุทกภัยในภาคเหนือด้วยพักกันสักครู่เดียว

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของการเดินทางพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลอยากจะเดินทางไปที่โคราชนะครับนครราชสีมาขณะนี้ก็เดินทางสะดวกแล้วนะครับเนื่องจากกรมทางหลวงครับคุณผู้ฟังครับมีการเปิดในส่วนของการทดลองใช้เส้นทางฟรีนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงปากช่องนครราชสีมานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมอเตอร์เวย์นะครับที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะบรรยากาศโดยรอบพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาก็เดินทางได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเส้นทางลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ปริมณฑลไปพื้นที่ของปากช่องก็เดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางรวมทั้งหมด110กิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเปิดทดลองใช้ฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดซึ่งเขาเริ่มเปิดมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ21สิงหาคมที่ผ่านมาก็ เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกไปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะหลังจากนั้นก็จะปิดแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกทีนึงก็จะมาเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับซึ่งขาออกกรุงเทพมหานครสามารถที่จะใช้เส้นทาง M6 จากด่านบางปะอินวิ่งลงไปวิ่งไปลงด่านปากช่องที่ถนนธนรัตน์หรือว่าจะวิ่งต่อเนื่องยาวไปถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวกขากลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างฝั่งขาเข้านะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กยังไม่แล้วเสร็จดีดังนั้นเนี่ยการเดินทางจากปากช่องก็จะต้องใช้ถนนธนรัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพวิ่งมาเข้าด่านมวกเหล็กเพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งเข้าสู่กรมแทนนะครับส่วนจุดเข้าออกมีการเปิดใช้งานนะครับที่บริเวณด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องนะครับซึ่งกรณีวิ่งเข้า M6 ที่ด่านปากช่องจะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งหน้าไปสีคิ้วหรือว่าเมืองนครราชสีมาเท่านั้นนะครับส่วนจุดพักรถที่เขาเปิดให้บริการนะครับในมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยจะมีอยู่2แห่งนะครับคือจุดพักรถทับกวางบริเวณกม.ที่65นะครับฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับมีห้องน้ำแล้วก็มีเครื่องดื่มให้บริการด้วยแต่ว่ายังไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัตินะครับใช้รถใช้ถนนตามป้ายการจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเวลาจุดเข้าออกแล้วก็การใช้เส้นทางรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างใกล้ชิดด้วยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงนะครับกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากจะโทรไปสอบถามก็โทรไปได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์เวย์ที่มีการเปิดให้ทดลองใช้งานเนี่ยแล้วก็เป็นมอเตอร์เวย์ที่มีบรรยากาศดีมากๆหลายคนก็พูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่าไปจอดรถริมทางเพื่อที่จะถ่ายรูปอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องดูระมัดระวังเรื่องของการเดินทางการจราจรกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะเห็นบรรยากาศสวยงามแล้วก็ไปจอดรถก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาจะกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับเวลา14นาฬิกาที่สโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีมีพลเอกพนาคลับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีซึ่งก็มีกำหนดซ้อมใหญ่ประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในวันพุธที่26สิงหาคมนะครับรายงานตัวที่สโมสรทหารบกวิภาวดีส่วนกลางนะครับเวลา6นาฬิกา30นาทีการแต่งกายของผู้ชายนะครับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวหมวกหนีบการตัดผมก็ข้างขาวทั้ง3ด้านแล้วก็ผมด้านบนนะครับน้องๆไม่เกิน3เซนติเมตรส่วน ผู้หญิงนะครับเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาวหมวกหนีบรวบผมเก็บเข้าตะข่ายสีดำให้เรียบร้อยผมสั้นห้ามประบ่านะครับแล้วก็รายละเอียดสามารถที่จะติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับคุณเชื่อเรื่องความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
1: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมบินน่านถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนือกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมน่านด้านมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถทางรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเดินทางไปตรวจราชการณจังหวัดน่านในวันนี้ว่าได้ประสานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปนิทางที่ดีแล้วเหลือแต่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่จะเป็นไปตามระเบียบส่วนกรณีที่วันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดย่านน่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะไปประชุมรับฟังสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่ศาลากลางจังหวัดน่านว่ายังต้องการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการโดยเร็วที่สุดซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระแก่ประชาชนโดยผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือแนบภาพถ่ายน้ำท่วมแต่ให้ไปแจ้งข้อมูลผู้นำชุมชนและกำนันซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการต่อไป
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดก ท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพระชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นยอมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลครบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ยอมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปธาน4ประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปธาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปธานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจ

แล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการ
การพิจารณาอนัตตส

สัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัว
ต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจริเทพพงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่อร่อยแล้วก็น่ารับประทานด้วยนะคะกินจุ๊บจิ๊บค่ะก็มากันที่เรื่องตรงนี้นะคะบอกว่าทางรัฐบาลมีการต่อยอดที่นะคะประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับ7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักนะคะเช้านี้เรามีเรื่องนี้มานำเสนอกันแล้วก็เปิดเพลงที่น่าฟังแล้วก็น่ารับประทานตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการต่อยอดหลังจากที่นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยในด้านของอาหารติดอันดับ7ของโลกอาหารที่ทุกคนเนี่ยรักเป็นการเดินหน้าตรงนี้บอกว่านะคะหลังจากที่มีการจัดกันตรงนี้นะคะจัดอันดับของ Global Soft Power Index 2026นะคะของแบรนด์ Finance ตรงนี้เขาบอกว่ามีการระบุด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่7ของโลกนะคะในคุณลักษณะที่อาหารที่คนทั่วโลกเนี่ยรักสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมแล้วก็ศักยภาพของอาหารไทยในสายตาของนานาชาติด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณซาบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเดินหน้าเป็นการต่อยอดเรียกว่าเป็นจุดแข็งผ่านโครงการรสชาติที่หายไปเทสตรงนี้นะคะภายใต้แนวคิดเขาบอกว่า living her taste ตรงนี้บอกว่าโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มรดกของอาหารถิ่นที่เขาเรียกว่าอาจจะเลือนหายไปกว่า231เมนูนะคะเพื่ออย่างไรเพื่อให้รสชาติตรงนี้เรารักษาไว้แล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็มีภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมกับเป็นการต่อยอดเป็นประสบการณ์ในด้านของอาหารรวมถึงในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ที่ประกอบการรวมถึงชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยเพราะว่าอาหารไทยถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มันมีความแข็งแกร่งแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลบอกว่ามีการต่อยอดจากค่านิยมของอาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นไปสู่การทำให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้จักความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะว่าเบื้องหลังอาหารที่มันอร่อยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมาด้วยอะไรบ้างมีทั้งวัตถุดิบนะคะภูมิปัญญาด้วยวิธีการปรุงวิถีชีวิตเรื่องราวของชุมแต่ละชุมชนด้วยสามารถที่จะมีการพัฒนาให้เป็นประสบการณ์ในด้านของการเดินทางสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้เราอิ่มท้องด้วยเดินทางไปแล้วเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อิ่มท้องด้วยนอกจากนี้นะคะโครงการก็มีการคัดเลือกในด้านของอาหารเขาบอกว่าเป็นต้นแบบ5ร้านอาหารด้วยกันเป็นการถ่ายทอดมรดกในด้านของอาหารผ่านหรือว่าเป็นเมนูแต่ละพื้นที่ประสบการณ์ในด้านของการรับประทานอาหารตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมนะคะThe Lost Taste Special Cross ตรงนี้ในช่วงของเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการสัมผัสรสชาติที่หายไปในรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่ใหม่ๆควบคู่กับการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว5ซีรีส์5ร้านด้วยกันเป็นการขยายผลการรับรู้หรือไม่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางตามรอยอาหารถิ่นจะเป็นอย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งในด้านของการอนุรักษ์อาหารถิ่นตรงนี้คือมันไม่ได้หยุดเพียงแค่ว่าเราบันทึกสูตรไว้ในตำราเท่านั้นแต่ต้องทำอย่างไรให้มันเป็นมรดกเหล่านี้มีคนทำนะคะมีคนกินด้วยแล้วก็มีคนเดินทางไปสัมผัสตรงนี้ด้วยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเมื่อรสชาติของท้องถิ่นมันอยู่ตรงนี้แล้วผู้ที่ประกอบการสามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยคนรุ่นใหม่ก็เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาตรงนี้เป็นมรดกอาหารเหล่านี้แล้วก็ทำให้มันมีชีวิตแล้วก็เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมันจะไม่เลือนหายไปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับชาวภูเก็ตด้วยนะคะบอกว่าชาวภูเก็ตก็บอกว่าปลื้มมากเลยที่สามารถที่จะเป็นการคว้าแชมป์อาหารถิ่นนะคะของประเทศไทยได้ในปี2026ขออภัยนะ2569ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าคือบี้ถ่ายบักนี่มันคืออะไรซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเป็นการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป เดอะรอสเชสตรงนี้นะคะก็บอกว่าประจำปี2569ภายใต้โครงการการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยคือรสชาติที่มันหายไปเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างเขาบอกว่าก็มีการคัดเลือกกันมาตรงนี้นะคะแล้วก็ผลโหวตจากประชาชนตรงนี้ค่ะสูงสุดระดับประเทศนะคะก็ได้แก่บี้ถ่ายบักของทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายๆกับลอดช่องของทางบ้านเราก็คือว่าที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำอุ่นแล้วก็แบ่งเป็นก้อนเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงกดลงแม่พิมพ์นะคะลงในหม้อที่มีน้ำเดือดแล้วก็มันสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตักขึ้นแช่น้ำเย็นทำให้เส้นเนี่ยมันเหนียวแล้วก็นุ่มมีขนาดเท่ากันด้วยเสิร์ฟพร้อมคู่กับเขาเรียกว่าเป็นน้ำเชื่อมหอมใบเตยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปอีกสักนิดนึงหรือไม่ก็เพิ่มความสดชื่นแล้วก็ทำให้กระปี้กระเป๋าด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วนะคะเมนูของบี้ถ่ายบักของทางจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะประชาชนเนี่ยร่วมกันโหวตในพื้นที่ของทางภาคใต้ก็อย่างเช่นเมนูของเขาบอกว่าเป็นข้าวมันหอยกระติบของทางจังหวัดกระบี่นะคะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือก็ไปชมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูของทางจังหวัดชุมพรค่ะแกงคั่วเครื่องของทางจังหวัดตรังนะคะก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดด้วยที่ค่ะของปัตตานีก็มีนะคะของพัทลุงยะรานราธิวาสระนองสงขลาสตูลมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทางจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นไข่มุกแห่งอันดามันสวรรค์เมืองใต้ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นเมืองสวรรค์ของนักวิชาการจริงๆด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมก็ตบมือให้เหมือนกันนะคะทีนี้มาในด้านของรัฐบาลนะคะเดินหน้าตรงนี้กันอีกหนึ่งเรื่องค่ะนำในด้านของโครงการพระราชดำริตามพระราโชบายนะคะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ของใกล้ๆกับที่ทำงานนะคะภูเขาทองวัดสะเกดป้อมมหาการค่ะสู่พื้นที่สาธารณะประโยชน์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าในด้านของแนวความคิดในการพัฒนาสำคัญตรงนี้คือพื้นที่ให้มันเป็นส่วนสาธารณะหรือไม่ก็เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนด้วยพัฒนาในด้านของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะพัฒนาในด้านของการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองให้สวยงามพัฒนาคุณภาพของน้ำแล้วก็รวมถึงระบบการสัญจรทางน้ำตรงนี้ด้วยค่ะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญของเมืองก็จะเป็นในด้านของรถรางแล้วก็เรือนะคะสร้างพื้นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนด้วยกิจกรรมสำหรับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสำหรับประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าหนึ่งในแนวคิดสำคัญตรงนี้เป็นการพัฒนาสองส่วนนะคะก็เรียกว่า2ส่วนชั้นลอยฟ้าตรงนี้เชื่อมโยงพื้นที่ของภูเขาทองป้อมมหาการเป็นการต่อยอดการเชื่อมโยงไปยังวัดราชนดารามแล้วก็โลหะประสาทด้วยเพื่อสร้างภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครตรงนี้ให้มันคงอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่าจากพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่แห่งมีชีวิตนะคะเรามาร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้มันเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวสวยงามน่าอยู่แล้วก็เป็นการเชื่อมโยงในด้านของการเดินทางด้วยเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสวยงามแล้วก็ดีเหมือนกันเราอิ่มท้องแล้วนะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะการออกกำลังกายนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์หลายคนก็อยากจะพักผ่อนด้วยนะคะก็มีพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราท่องเที่ยวแล้วอาหารก็อร่อยแล้วนะคะออกกำลังกายกันสักนิดนึงนะคะบอกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเทรนใหม่นะคะแต่ว่ามันก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะพี่วิก็อยากจะเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะว่าอันตรายจากการเล่นกีฬาตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไฮร็อกตรงนี้คือการแข่งขันเขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการฟิตเนสระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยมมากมายหลากหลายเขาเรียกว่ารูปแบบของการแข่งขันมีการผสมผสานกันระหว่างการวิ่งก็คือ8กิโลสลับกับการออกกำลังกายแบบฟังก์ชันตรงนี้นะคะจำนวนแล้วเขาบอกว่ามี8สถานีด้วยกันแม้ว่าจะถูกนำมาสู่การตลาดว่ามันเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในด้านของการออกกำลังกายท ุกอย่างทุกระดับด้วยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะคะมันคือบททดสอบขีดจำกัดของร่างกายที่จะต้องอาศัยความแข็งแรงด้วยของกล้ามเนื้อแล้วก็ความทนทานของระบบหัวใจรวมถึงหลอดเลือดอย่างมากด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าทำไมถึงมันเป็นอันตรายนะคะอย่างแรกเลยภาวะของหัวใจทำงานหนักเกินขีดจำกัดตรงนี้จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะว่าคือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าถ้าเรามันมากเกินไปนะคะทำให้เนี่ยหัวใจมันทำงานหนักจนเกินไปหากว่าร่างกายเราไม่ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างเพียงพออาจจะทำให้นะคะไปสู่ภาวะของหัวใจวายเฉียบพลันได้ก็คือการดันของตัวเองนะคะก็ทำให้สูงในด้านของหัวใจเนี่ยมันทำงานหนักจนเกินไปอันนี้ก็เสี่ยงในด้านของอันตรายด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองภาวะในด้านของการเสพติดความเจ็บปวดหรือไม่ก็การฝืนร่างกายตรงนี้นะคะบอกว่าผู้เข้าแข่งขันหลายคนมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องทำสถิติของตนเองตรงนี้ด้วยจะทำกันอย่างไรคือข้อมูลตรงนี้เขาระบุว่าบางครั้งเนี่ยสมองอาจจะจำในด้านของความเหนื่อยล้าหรือไม่ก็ความเจ็บปวดเนี่ยมันคือรางวัลสำหรับเรานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้ผู้ที่แข่งขันตรงนี้ฝืนในด้านของการแข่งขันต่อทั้งที่ร่างกายของเราเนี่ยเจ็บปวดซึ่งมันทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือแรงเชียร์ตรงนี้นะคะเสียงดนตรีที่เราใจด้วยคู่แข่งรอบข้างนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้หลายคนเนี่ยหน้ามืดนะคะอาจจะเขาเรียกว่าทำให้เป็นลมหมดสติตรงนี้ก็เป็นอันตรายสำหรับตัวเองด้วยปัญหาอย่างที่3ก็คือปัญหาในด้านของสุขภาพอนามัยจากอุปกรณ์ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันคืออีกหนึ่งประเด็นที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไฮล็อกตรงนี้เนี่ยจะต้องพบเจอกับสุขอนามัยตรงนี้คือล่าสุดมันมีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยออกมาเขาบอกว่ามีการระบุถึงปัญหาในด้านของอุปกรณ์ก็คือหลายๆคนถ้าได้ดูนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะลงแข่งด้วยในด้านของกระสอบเขาบอกว่าเป็นกระสอบทรายที่อาจจะมีกลิ่นอับตรงนี้จากอะไรจากเหงื่อของนักที่ไปออกกำลังกายตรงนี้นะคะอาจจะติดมาตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรานี่ติดเชื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาการแบบไหนเสี่ยงในด้านของอันตรายก็สามารถที่จะหยุดกันได้นะคะถ้าเราเหนื่อยเกินไปนะคะเหนื่อยแบบปกติสามารถที่จะไปต่อได้นะคะเหนื่อยหอบแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมจังหวะของหัวใจได้กล้ามเนื้อล้านะคะแต่ว่ามันปวดตึงนิดหน่อยมันเป็นปกติที่สามารถที่จะไปต่อได้หน้าแดงไหมเหงื่อออกหรือเปล่าหัวใจเต้นเร็วเป็นจังหวะตรงนี้หรือเปล่าสามารถที่จะไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วมันเป็นอันตรายสมควรที่จะหยุดทันทีนะคะหัวใจมันเต้นผิดจังหวะหอบมากเกินไปขาดอากาศหายใจนะคะเป็นตะคริวค่ะนะคะแล้วก็รุนแรงด้วยมันเป็นก้อนไหมอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันหน้าซีดปากม่วงเวียนศีรษะนะคะวูบอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เจ็บจี๊ดที่หน้าอกนะคะราวนมหรือไม่ก็หัวใจเต้นผิดปกติใจสั่นอันนี้คือมันเป็นอันตรายต้องหยุดทันทีในด้านของการแข่งขันนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีเรื่องนี้มาฝากกันนะคะในด้านของใครที่ชอบออกกำลังกายค่ะแต่ว่าสำหรับน้องๆที่ชอบสายเรียนแล้วก็อยากจะทำอะไรที่เป็นแบบใหม่นะคะวันนี้ค่ะมีในด้านของน้องฟ้าใหม่นะคะนางสาวแทนฤทัยพันธุมนิตแล้วก็คุณพ่อค่ะบอกว่ามีเรื่องราวนะคะของน้องฟ้าใหม่ที่เป็นตัวแทนของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องได้เข้าร่วมในด้านของการอบรมนะคะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศแล้วก็อนามัยการเจริญพันธุ์เดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันนะคะว่าน้องนี่มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นฟ้าใหม่เข้าไปเป็นตัวแทนของคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมาครับ
2: ค่ะ
1: ไปอบรมอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูก
2: หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรไอดีไซน์คู่มือการพัฒนาศักยภาพเยาวชนการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์มาค่ะพ่อซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเพศวิถีศึกษา สุขภาพทางเพศการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
1: อืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะลูกแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับช่วงวัยของเยาวชนมากเลยแล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะลูก
2: มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นโดยให้แต่ละคนนำเสนอปัญหาในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีเช่นจุดเสี่ยงในเวลากลางคืนแสงสว่างน้อยที่อาจเกิดเรื่องไม่ดีทางเพศพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างเช่นควรจะต้องติดตั้งไฟให้สว่างเป็นต้นค่ะรวมไปถึงความต้องการสถานที่ให้คำบริการเกี่ยวกับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยค่ะ
1: เรื่องเพศเนี่ยนะสมัยพ่อเขาไม่ค่อยกล้าพูดกันหรอกลูกอายพอวัยรุ่นมีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ค่อยรู้หรอกลูกเอ้ยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้มากขึ้นหาข้อมูลได้มากขึ้นพ่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะพ่อจากที่ไปงานนี้มานะคะหนูรู้สึกว่าเรื่องเพศค่ะเกี่ยวข้องกับทุกๆช่วงวัยเลยหนูได้เรียนรู้เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมไปถึงความเสมอภาคทางเพศสิทธิมนุษยชนและการวางแผนครอบครัวมาด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังได้เรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV และการค้นหาแหล่งบริการทางสุขภาพทางเพศสำหรับเยาวชนซึ่งสถานที่หนูขอแนะนำเป็นศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะคะเยาวชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการการตรวจคัดกรองเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ที่คลินิกนิรนามถนนราชดำริเขตปทุมวันกรุงเทพค่ะ
1: อืมเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่เลยค่ะพ่อหนูคิดว่าเรื่องเพศวิถีศึกษาและสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวของเยาวชนมากๆเลยค่ะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเคารพสิทธิของผู้อื่นตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: เรื่องเพศศึกษาทุกฝ่ายต้องเปิดใจกว้างรับฟังให้มากขึ้นเพื่อให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชนนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็อย่างที่น้องและคุณพ่อบอกนะคะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นอาจารย์นะคะทุกเรื่องราวปัญหาของน้องๆของเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะจะต้องรับฟังแบบดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นแนวทางหรือไม่ก็ร่วมกันหาทางออกไปด้วยกันนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนด้วยเราจะต้องรับฟังเขาเรียกว่าเสียงเด็กๆเสียงเล็กๆก็เป็นหนึ่งที่เขามีความคิดเหมือนกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะตรงนี้ก็เป็นสิทธิเหมือนกันนะคะรู้ไหมล่ะคะว่าวันนี้วันที่23สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันระลึกการค้าทาสแล้วก็การเลิกทาสสากลนะคะซึ่งก็มีการประกาศโดยทางยูเนสโกเพื่อที่จะให้ระลึกถึงการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะคือวันดังกล่าวเนี่ยคือมันเป็นวันสำคัญเนื่องจากว่าคือวันที่22แล้วก็23สิงหาคมในคริสต์ศักราช1791บนเกาะเซนโดมินิกนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักกันก็คือในชื่อของเฮติค่ะคือเกิดการลุกฮือของทางทาสซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเลิกทาสทางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการหยุดแล้วก็เป็นสิทธิในด้านของการค้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กๆเยาวชนนะคะบอกว่าก็มีถ้าใครลองอ่านในสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเคลียร์ปัญหากันตรงนี้ในด้านของทรงผมของนักเรียนค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็วางกรอบได้ตามบริบทนะคะแต่ต้องเคารพสิทธิของน้องๆด้วยนะคะซึ่งการส่งเสริมนะคะคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีที่การไว้ทรงผมของนักเรียนเนี่ยตามกระทรวงศึกษาธิการที่เขาเสนอไว้หลังจากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยธรรมแห่งชาติตรงนี้นะเขาบอกว่าคือข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดแล้วก็ข้อบังคับกฎตรงนี้ในด้านของทรงผมของนักเรียนเนี่ยโดยมีผลในการพิจารณาสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในปี2564เพื่อกำหนดทรงผมของนักเรียนโดยเฉพาะนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าแต่ละบริบทแต่ละโรงเรียนว่าจะมีการกำหนดแนวทางอย่างไรนะคะสำหรับกฎเกณฑ์ตรงนี้ค่ะแนวทางก็คือมีการรายงานคำนึงถึงความหลากหลายแล้วก็รูปแบบแล้วก็วิธีการจัดการของการศึกษาตรงนี้รวมถึงความแตกต่างของกลุ่มแต่ละเป้าหมายด้วยบริบทแต่ละสถานศึกษานะคะเพื่อเป็นการออกกฎหรือไม่ก็แนวทางปฏิบัติที่กำหนดให้มันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับมีการเปลี่ยนแปลงของทางสังคมด้วยขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ไม่ควรที่จะกำหนดแนวทางในด้านของทรงผมเป็นการตัดสินเป็นฝ่ายเดียวแต่ว่าเราจะต้องรับฟังนะคะความคิดเห็นของน้องๆ นักเรียนด้วยผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ก่อนที่จะมีการกำหนดหรือก็ไม่ก็มีการประกาศพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจหรือไม่ก็ความชัดเจนในด้านของการปฏิบัติตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดกติกาในด้านของการกำหนดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือไม่ก็ได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะโดยเฉพาะตัวของน้องๆเองอาจจะได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะว่าฉันไม่อยากไว้ทรงผมแบบนี้แต่ว่าฉันอยากเรียนที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องดูกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าใครอยากจะชมในด้านของโขนนะคะตอนสีดาค่ะนะคะศิลปะวัฒนธรรมไทยก็ยังคงอยู่แล้วก็เปล่งประกายจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะก็จำหน่ายบัตรกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะสำหรับนักเรียนก็ราคา200บาทเท่านั้นค่ะก็จะมีการจัดการแสดงตรงนี้นะคะเริ่มกันในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้าใครที่ชอบในด้านของโขนแบบนี้ก็ลองนะคะไปซื้อแล้วก็ไปชมกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะนักเดินทางสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกลมน.ภาค 4 ส่วนหน้าตรวจสอบข้อมูลรถกระบะที่ถูกแจ้งติดตามจากเหตุป่วนใต้ข้อมูลการถูกเผาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเร่งติดตามต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากกรณีที่มีการแจ้งติดตามรถยนต์คันหนึ่งซึ่งถูกนำออกมาจากพื้นที่ก่อเหตุรุนแรงหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้และต่อมาได้รับข้อมูลว่ารถยนต์คันนั้นถูกเผาในพื้นที่แห่งหนึ่งจึงมีการแจ้งยุติการติดตามแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามจุดที่ได้รับแจ้งแต่ไม่พบรถถูกเผาตามข้อมูลที่รับแจ้งมาจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกเผาจริงเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยงานให้เกี่ยวข้องกลับมาติดตามอีกครั้งพร้อมเร่งตรวจสอบเบาะแสข้อมูลในพื้นที่ต่างๆเพื่อค้นหาตำแหน่งและตรวจสอบสถานะของรถให้ชัดเจนโดยเร็วสำหรับข้อมูลของรถที่ติดตามคือรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาปี2013หมายเลขทะเบียนกง2474นราธิวาสหากประชาชนมีข้อมูลหรือพบเห็นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณเมธวีรัตนวงศ์สาค่ะ
4: อิหร่านประณามแผนการของสหรัฐที่จะประกาศคว่ำบาตรครั้งใหม่ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดต่อเศรษฐกิจของอิหร่านมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านรวมถึงจีนด้วยผู้นำแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐทั้งเหล็กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นๆโดยจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ผู้นำสหรัฐกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตสงวนธรรมชาติของเซอร์เบียหลังเซอร์เบียใช้ความพยายามอย่างยากลำบากในการควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้มานานหลายสัปดาห์ยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในรัสเซียและพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผิดทางบนถนนสายหลักในอังกฤษทำให้ชนประสานงากับรถตำรวจที่วิ่งมาในทิศทางที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเมธาวีรัตนวงศารายงาน
5: มานาชันกันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคุณผู้ชายหมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: Is that good
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: Is that good
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ก็คลีโอเขียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: กรอบกรอบ
5: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไร้นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
9: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM Fandom Live
12: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
13: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
12: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
14: ชิปครับ
12: ใช่อันสุดท้าย
15: ยากมากเลยอ่ะงง
12: ไส้ดิบ
16: ไส้ดิบ
17: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
12: ได้ถือว่าถูกค่ะมาจากคำว่าไซส์ดิฟ
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
19: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจรัฐบาลนายกอนุทินเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวเตือนคนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวในอิบารากิขนาด 5.9 สักครู่กับมาติดตามค่ะ
22: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: ก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
23: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
16: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
24: ยาอมผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมองประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดรองลงมาคือเรื่องหัวสวคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
25: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยโดยเมื่อถามถึงประเด็นที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 62.75 ระบุว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นรองลงมา 55.88 การถูกกล่าวหาคดีหัวสวและ 142.29 คือคดีเขากระโดงส่วนการรับมือกับประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล 39.69ระบุจะสามารถรับมือได้บางประเด็นรองลงมา 31.99 จะไม่สามารถรับมือได้เลยและ 16.26 จะสามารถรับมือได้ทั้งหมดส่วนความอยู่รอดของรัฐบาล 37.86 บอกว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมา 26.03 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่นายอนุทินก้มกราบที่ตักอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพบว่าตัวอย่าง 41.45 ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมา 29.62 ระบุว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
21: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 2 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 5.9 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิซึ่งความลึกประมาณ70กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดได้ระดับ5ตามระบบญี่ปุ่นโดยรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงโตเกียวจากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิในการนี้ขอให้คนไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะได้รับโดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกิด after shock ตามมากรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์0904435-7812น้ำป่าไหลหลากเร็วแค่ไหนรู้ทันสัญญาณเตือนภัยก่อนน้ำจะมาถึงติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุทธิดาภูคำนวณค่ะ
26: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้เราพามารู้ทันน้ำป่าสังเกตสัญญาณเตือนภัยกันค่ะซึ่งน้ำป่าไหลหลากอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งไม่มีเวลาตั้งตัวการสังเกตสัญญาณเตือนภัยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ค่ะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสีแดงมีเศษกิ่งไม้ดินโคลนไหลมากับน้ำหรือว่าได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติจากบริเวณต้นน้ำนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าน้ำป่ากำลังมาค่ะหรือเมื่อพบความผิดปกติอย่ารอดูสถานการณ์ค่ะควรรีบที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางการแต่ว่าหลังน้ำลดแล้วอันตรายยังไม่หมดนะคะเพราะว่า น้ำป่าอาจจะพาเชื้อโรคจากดินน้ำเสียมูลสัตว์แล้วก็ซากสัตว์เข้ามาปะปนได้โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนูโรคอุจจาระร่วงแล้วก็การติดเชื้อทางเดินอาหารค่ะถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันและหลีกเลี่ยงให้น้ำสัมผัสบาดแผลที่สำคัญน้ำท่วมสีขุ่นไม่ได้แปลว่ามีแค่สิ่งสกปรกที่มองเห็นนะคะแต่ยังมีเชื้อโรคที่มองไม่เห็นปนมากับน้ำเยอะมากหลังสัมผัสน้ำควรล้างมือแล้วก็ร่างกายให้สะอาดไม่ดื่มน้ำที่อาจจะปนเปื้อนควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วในการฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าการรู้ทันสัญญาณก่อนที่น้ำจะมาและวิธีป้องกันตนเองหลังน้ำลดอาจจะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่าที่คิดค่ะ
0: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
21: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
5: ้ EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์สายรักความสะอาดวันนี้ลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใหม่ดูนะคะกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆจะช่วยให้คืนนี้นอนหลับสบายขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีค่ะ
4: แอปเปิลค่ะ
5: มิมค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
4: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโก้ทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: ้มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week Chat of the Week
4: กลิ่นฝนเติ้ล first one

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่น่านและอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: สถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและเคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าฟื้นฟูพื้นที่เก็บกู้สิ่งกีดขวางและเปิดเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งดำเนินการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากดำเนินการล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนการปรับปรุงบ้านพักและห้องน้ำให้แก่ทหารผ่านศึกสูงอายุเพื่อตอบแทนคุณความดีที่เคยเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่37ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายและภาคส่วนต่างๆกระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: มณฑลทหารบกที่37ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายส่วนราชการอำเภอเวียงชัยเทศบาลตำบลเมืองชุมและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพลทหารอินปันกองตาทหารผ่านศึกนอกประจำการบาดชั้นที่4อายุ79ปีณบ้านเลขที่59หมู่11ตำบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายซึ่งครอบครัวมีความยากจนประสบปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงห้องน้ำชำรุดทรุดโทรมการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุและครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเมาใจใส่ไม่ทอดทิ้งกันและพร้อมตอบแทนคุณความดีของเหล่าวีรบุรุษที่เคยสละหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธทพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
10: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าแล้วก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
11: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นเนี่ยกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
12: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
13: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
13: EFM Playlist Non-Stop
14: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
16: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่าก

0: I love you so
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อยกอยกโยกโยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมิทติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวลืออ้างว่าประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พื้นที่บ้านกูมงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปพร้อมแจ้งว่าจากกรณีคืนที่ผ่านมาหน่วยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทำการบินลาดตระเวนทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจริงแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินในการควบคุมพื้นที่และป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสร้างความรุนแรงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเพื่อค้นหาความจริงฉกนราธิวาสจะจัดกำลังร่วม3ฝ่ายฝ่ายปกครองตำรวจและทหารลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดที่ประชาชนแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในวันนี้และจะรีบแจ้งผลการตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบต่อไปโดยเร็วที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิด ทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่องรอยจากเหตุระเบิดส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟแตกร้าวเสียหายภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสียหายอย่างละเอียดโดยจะเปิดเส้นทางอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยโดยผู้โดยสารมีแผนเดินทางในเส้นทางดังกล่าวควรตรวจสอบข้อมูลการเดินรถจากการรถไฟก่อนเดินทางและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดติดตามสรุปผลประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: การจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับซึ่งทั้ง36ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น4โถโดยโถที่1จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงสุดและโถที่4จะเป็นทีมอันดับที่ต่ำที่สุดทางนี้จากการจัดโถอ้างอิงจากคะแนนค่าสัมประสิทธิ์สโมสรยูฟ่าที่คิดคะแนนสะสมจากผลงาน5ฤดูกาลหลังสุดและแต่ละทีมจะถูกจับให้พบกับคู่แข่งโถละ2ทีมรวมทั้งหมด8ทีมและจะไม่สามารถจับมาเจอกันกับสโมสรจากประเทศเดียวกันได้นอกจากนี้เมื่อจบรอบลีกจัดอันดับทีมอันดับ 1-8 จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับ 9-24 จะไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เพย์ออฟเพื่อแย่งสิทธิ์เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปด้านแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนียังคงสร้างสถิติส่วนตัวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปประจำฤดูกาล 2025-2026 ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติเป็นสมัยที่2ในอาชีพของดาวเตะวัย33ปีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมยิง36ประตูในเกมลีกพร้อมกับทำสถิติสุดโหดยิงรวม61ประตูจากทุกรายการให้กับทีมเสือใต้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้เคนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปมากกว่า1สมัยเป็นรองเพียงลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำคนละ6และ4สมัยตามลำดับขณะที่ Red Bull Racing ทีมดังแห่งศึกฟอร์มูล่า1ประกาศข่าวใหญ่ด้วยการยืนยันการบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับแม็กเวอร์สตัปเปนแชมป์โลก F1 4สมัยออกไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2030อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยค่าย Red Bull ยังคงให้ยอดนักขับชาวดัตช์เป็นหัวใจสำคัญในการนำทัพสู้ศึกดัตช์กรังปีไปพร้อมกับเครื่องยนต์ Red Bull Ford Powertrain เพื่อตอกย้ำความทะเยอทะยานในการล่าแชมป์โลกอย่างต่อเนื่องต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลประกาศครับ
12: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะเราเริ่มกันที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายพัฒพงษ์พัฒรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะให้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับระดมบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือให้มีการเตรียมรถบรรทุกรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองและจุดเสี่ยงน้ำท่วมดินสไลด์พร้อมเปิดทางระบายน้ำและแก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายทันทีค่ะโดยให้มีการประสานจังหวัดอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเส้นทางได้ทันสถานการณ์เองนะคะและพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจังหวัดน่านที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนโดยกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไปตรวจสอบถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอุ่นใจได้เลยค่ะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยพร้อมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตอย่างปลอดภัยค่ะทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักคนปลอดภัยก่อนเร่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับปกป้องโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะนั่นก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านเฝ้าระวังวัดภูมินทร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญกรมศิลปากรเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดๆที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดมพลังศาสนาวัฒนธรรมช่วยประชาชนเตรียมถุงยังชีพสมณบริขารและสิ่งของจำเป็นพร้อมระดมองค์การทางศาสนาขออภัยค่ะพร้อมระดมองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะสำรวจความเสี่ยงทั่วจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจะประสานจังหวัดปภ.อปท.วัดชุมชนและเครือข่ายนะคะเพื่อเฝ้าระวังศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพร้อมจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและจุดที่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะคนปลอดภัยก่อนนั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนจะต้องควบคู่กับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงอาคารหรือโบราณสถานนะคะแต่คือผู้คนชุมชนและวิถีชีวิตที่ร่วมกันสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบก ท่านก็มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกจังหวัดในทุกพื้นที่นะคะในขณะนี้ท่านก็ได้กำชับให้หน่วยงานทหารเนี่ยหน่วยทหารในพื้นที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีการเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ระดับน้ำพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำจะลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงจะต้องเจอฝนนะคะในช่วงนี้ร้อยละ 70-80 ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3เองก็มีการดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมค่ะเต็มร้อยนะคะที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แต่การช่วยเหลือประชาชนค่ะก็จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะต้องเรียกว่าหน่วยทหารติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมกับปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยการอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์เดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูจังหวัดนะคะน่านรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะแล้วก็กลับคืนสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้นะคะรายการของเราก็มีวิธีป้องกันสัตว์มีพิษหนีน้ำค่ะเช่นการไม่ให้งูตะขาบแมงป่องเข้าบ้านนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีช่วงของน้ำท่วมฝนตกนะคะสัตว์มีพิษเนี่ยก็อาจจะหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านของเราเราควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มืดอับชื้นนะคะแล้วก็กองสิ่งของป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ตู้ค่ะเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนนะคะตัดหญ้าแล้วก็กำจัดวัชพืชรอบบ้านสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนที่เราจะใช้งานค่ะห้ามใช้มือเปล่าจับหรือเขี่ยสัตว์นะคะหากพบงูตะขาบหรือแมงป่องเนี่ยก็ให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งผู้เชี่ยวชาญช่วยจับนั่นเองค่ะในกรณีที่เราถูกกัดหรือว่าถูกต่อยในตรงนี้นะคะเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็อยู่นิ่งลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะล้างแผลเบาๆด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนะคะรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้าหากว่าถูกงูกัดหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลเลยนะคะแล้วก็ห้ามดูดพิษด้วยห้ามขันชนะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงและที่สำคัญนะคะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมอย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะในวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมงานนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนเป็นการเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รู้สิทธิ์ผู้บริโภคผ่านงานศิลปะและประสบการณ์จริงที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับนิทรรศการ Speed Up เราต้องไม่ยอมจำนนนี้นะคะจัดขึ้นโดยสภาองค์กรของผู้บริหารเพื่อสะท้อนปัญหาและประสบการณ์จริงของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันผ่านงานศิลปะในรูปแบบสตอรี่นะคะภายใต้แนวคิดเราต้องไม่ยอมจำนนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและชวนให้ประชาชนกล้าที่จะตั้งคำถามกล้าพูดและกล้าส่งเสียงเมื่อพบการละเมิดสิทธิภายในนิทรรศการก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานของศิลปิน2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณบุญเชิดเข็มเงินถ่ายทอด4ประเด็นที่สภาผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนผ่านภาพสตอรี่บอร์ดจากฐานชาโคสะท้อนรากของความไม่เป็นธรรมและชวนให้สังคมเลือกว่าจะปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือลุกขึ้นสปีกอัพและไม่ยอมจำนนค่ะท่านที่2นั่นก็คือคุณจารินีเมธีกุลหรือว่าลุงเปิ้ลนะคะนำเสียงจากผู้บริโภคกว่า150คนที่ได้มีการพูดคุยรับฟังเรื่องราวความรู้สึกและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะเพื่อเปลี่ยนทุกเสียงที่ลุกขึ้นพูดให้กลายเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะสำหรับสปีดอัพนะคะคือพื้นที่ของการลุกขึ้นพูดพื้นที่ของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนเพราะสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและทุกเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการรับฟังงานนี้จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่18แล้วค่ะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะคะที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนทุกท่านทุกท่านค่ะมาร่วมเรียนรู้สิทธิของตนเองผ่านงานศิลปะและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงพร้อมส่งต่อพลังของคำว่า Speak Up เพื่อสังคมที่เคารพสิทธิและความเป็นธรรมของผู้บริโภคกันนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปกันที่การฝึกซ้อมย่อยครั้งที่1และ2ของการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่17สิงหาคมและวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากันค่ะการดำเนินการซักซ้อมการฝึกซ้อมย่อยในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความสง่างามของกระบวนเรือพระราชพิธีการฝึกซ้อมทั้งสองครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอดุลราชวรารามค่ะสำหรับการกำหนดการฝึกซ้อมครั้งต่อไปนะคะนั่นครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกจังหวะของฝีพายคือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจกำลังพลกองทัพเรือทุกนายพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังและความสามารถเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคงดงามสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังการเห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยได้ยินแล้วจะต้องมนทุกคนนะคะดิฉันก็คือหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าการเห่เรือคือศิลปะชั้นสูงที่มีการผสานเสียงขับขานร้อยกองเข้ากับจังหวะพายเพื่อควบคุมความพร้อมเพรียงของฝีพายและรังสรรค์ความงดงามกองกังวานเนื้อสายน้ำความสำคัญของการเห่เรือเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมและราชสำนักไทยใช้บอกจังหวะเพื่อให้ฝีพายจ้วงพายพร้อมกันถ่ายทอดความเพลิดเพลินและลดความเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยรับฟังสารคดีตอนการเห่เรือเพื่อสัมผัสความงดงามของเสียงต้นเสียงและลีลาในขบวนเรือไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

ให้จังหวะแก่ฝีพายให้พายตามจังหวะทำนองเพื่อให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงกันที่เรียกว่าการเห่เรือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคคำประพันธ์สำหรับใช้เป็นแบบอย่างของบทเห่เรือเก่าที่สุดที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาบเห่เรือบทพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือที่ออกพระนามกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏหลักฐานการนำบทเห่เรือทั้งที่มีมาแต่เดิมและประพันธ์ขึ้นใหม่มาใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆสืบมาพระที่นั่งทรงเริ่มออกจากฉนวนประจำท่ามาเข้าขบวนพนักงานต้นเสียงเห่ก็จะขึ้นต้นเกริ่นเห่เป็นทำนองตามเนื้อความในโครงสี่สุภาพจึงมักเรียกว่าเกริ่นโครงเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อจบเกริ่นโครงเรือพระที่นั่งทรงก็เข้าที่และพร้อมเคลื่อนตามขบวนได้พนักงานนำเห่จึงเริ่มการเห่ตามทำนองได้แก่ช้าละวะเห่มูลละเห่และสวะเหช้าละวะเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหช้าเป็นทำนองที่ใช้เริ่มต้นการเหมีจังหวะท่วงทำนองไพเราะถือเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในขบวนทุกลำไปพร้อมกันอย่างช้าช้าโดยบทเหที่ใช้ทำนองช้าละวะเหคือกาบยานี 2-3 บทแรกของกาบเหเรือ

0: เหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหเร็วเป็นการเหในจังหวะกระชั้นกระชับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในตำนานเหเรือว่ามูลเหคงหมายถึงการเหเป็นพื้นใช้ขณะพายเรือทวนน้ำต้องพายหนักแรงจึงพายจังหวะเร็วขึ้นและใช้เหทำนองเร็วการเหทำนองมูลเหนี้เป็นทำนองที่ใช้ขณะเดินทางไปเรื่อยๆเป็นทำนองยืนพื้นพนักงานเหจะร้องตามบทเหเป็นทำนองแล้วฝีพายจะรับตลอดมูลเหจึงเป็นทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายพาขบวนเรือไปจนเกือบถึงที่หมาย
1: Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

วะเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายพนักงานนำเหและพลพายจะต้องจำทำนองและเนื้อความให้แม่นยำเพราะต้องใช้ปฏิภาณคเนระยะทางและใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเหที่ยากที่สุดแต่แสดงความสง่างามของขบวนเรือได้เป็นอย่างดี

0: การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่กรอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเห่ที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบเนื่องมาจากอดีตถึงปัจจุบันสมัยนับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดิน
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมศิลปากรค่ะไปต่อกันที่โรคระบาดในช่วงนี้กันบ้างนั่นก็คือโควิดค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียซึ่งถ้าหากมีอาการป่วยเหล่านี้นะคะหรือว่าตรวจพบเชื้อควรที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการพักรักษาตัวอยู่บ้านแล้วก็แยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าไปทำงานขณะที่ป่วยอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นเนี่ยต้องออกจากที่พักก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนอกจากนี้นะคะการพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวแล้วค่ะยังช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นด้วยนะคะทางด้านของนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะสามารถรักษาได้แต่ยังมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและหญิงตั้งครรภ์ค่ะรวมไปถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยควรที่จะสังเกตอาการของตนเองด้วยหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะแยกตัวจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นทันทีแล้วก็เข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนั่นเองค่ะและกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำประชาชนช่วงนี้ดูแลสุขภาพอนามัยโดยการหมั่นล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวลดการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงและหากมีอาการรุนแรงหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอาการของตนเองก็ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422เน้นย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์1422นั่นเองค่ะไปต่อกันที่นโยบายควิกวินนะคะของรัฐบาลที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของพี่น้องประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นการระบายรถบนถนนมิตรภาพที่จะช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวนั่นเองค่ะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเปิดใช้เส้นทางทุกวันศุกร์ค่ะเวลา12นาฬิกานั่นก็คือเที่ยงวันต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา24นาฬิกานั่นก็คือเที่ยงคืนซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมนั่นก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาและจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวนี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570นี้เลยค่ะกรมทางหลวงเองเขาก็ตั้งเป้าหมายนะคะที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดสายทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปนี้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะใช้ ช่องทางไหนได้บ้างนะคะเส้นทางไหนกันได้บ้างเส้นทางแรกนั่นก็คือขาออกจากกรุงเทพมหานครสามารถใช้เส้นทาง M6 จากด่านบางปะอินวิ่งไปลงด่านปากช่องถนนธนรัตน์หรือจะวิ่งต่อเนื่องยาวไปถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาได้อย่างสะดวกค่ะเส้นทางที่2ขากลับเข้ากรุงเทพมหานครเนื่องจากมีงานก่อสร้างทางฝั่งขาเข้าช่วงปากช่องมวกเหล็กนะคะยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นการเดินทางจากปากช่องจึงต้องใช้ถนนธนรัตน์แล้วก็ถนนมิตรภาพวิ่งมาเข้าที่ด่านมวกเหล็กเพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะเส้นทางที่3นั่นก็คือจุดเข้าออกที่เปิดให้ใช้งานได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องนะคะในกรณีที่วิ่งเข้า M6 ที่ด่านปากช่องจะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งหน้าไปสีคิ้วหรือเมืองนครราชสีมาเท่านั้นค่ะเส้นทางที่4จุดพักรถที่เปิดให้บริการจำนวน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือจุดพักรถทับกวางที่บริเวณกิโลเมตรที่65ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมีห้องน้ำและเครื่องดื่มให้บริการนะคะแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จรถไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ใช้เส้นทางใช้ถนนเนี่ยปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาจุดเข้าออกการใช้เส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือข่าวสารนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปิดทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
4: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวล
4: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: วฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีหลายประเด็นที่ต้องติดตามคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ยังต้องติดตามความคืบหน้าหลังคนร้ายก่อเหตุป่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกัน51เหตุเจ้าหน้าที่เคอร์ฟิวคุมเข้มพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานล่าตัวผู้ก่อเหตุและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องโดยสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ภาคเหนือช่วง 23-24 สิงหาคมนี้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากด้านรัฐบาลประสานกลาโหมระดมทหารช่างเครื่องจักรหนักเสริมปอพอผลักดันภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวให้แล้วเสร็จใน7วันพร้อมอัดงบ100ล้านบาทให้จังหวัดน่านเดินหน้าสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนประเด็นสวมบัตรสีชมพูยังต้องติดตามหลังผู้ว่าชัชชาติสั่งเดินหน้าตรวจสอบเข้ม50เขตเร่งรัดเจ้าบ้านชี้แจงภายใน30วันกระทรวงดีอีเตรียมเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมนี้หลังเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบเข้าระบบโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จริงสิ้นเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัด26สิงหาคมนี้ไต่สวน5พยานรวมทั้งเลขากกต.ปมบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเลือกตั้งสั่งงดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงอนุญาตให้แค่คู่ความเข้ารับฟัง25สิงหาคมนี้รัฐสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่2เริ่มต้นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างเป็นทางการพรรคฝ่ายค้านเล็งถล่ม4ประเด็นหลักเช่นการทุจริตสอบท้องถิ่นและปมไทย AI Passportศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช. 3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้วางกรอบระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณา1ปี28สิงหาคมนี้ที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยหลังมีกรณีคนต่างชาติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎหมายไทยสร้างความเดือดร้อนไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้งโดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยและยื่นหนังสือกับสภ.ป่าตองไปแล้วและกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มสุกที่28สิงหาคมนี้10โมงเช้าเป็นต้นไปไม่เก็บค่าผ่านทางยกระดับเดินทางสู่ภาคใต้แก้ปัญหารถติดถนนพระราม2หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
3: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนส

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์ลองหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านในมุมที่ชอบการได้พักสายตาจากหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Playlist of the Week
5: Highest Climber
6: Number 4
7: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: 4เพราะอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์พาช้าพาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM on Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับความปลอดภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดด้านรองผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อช่วงสายวันนี้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพลฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุความไม่สงบกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเบื้องต้นพบว่าแรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างศาลาที่พักริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD และกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานรอยนิ้วมือแฝงรวมถึงหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเร่งขยายผลขณะที่อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดเร่งติดตามคนร้ายยอมรับด้านการข่าวได้รับแจ้งมาเป็นระยะคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดเหตุหลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยฝ่ายปกครองได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวานและได้เร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมกำชับกำลังชุดคุ้มครองตำบลให้เฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อความปลอดภัยพร้อมรักษาฐานที่มั่นและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนายณฤชากล่าวว่ากรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่การประกาศมาตรการเพิ่มเติมไปเป็นตามแผนของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกองทัพภาคเป็นหน่วยควบคุมสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้ยังต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สำหรับด้านการข่าวนายณฤชาระบุว่าฝ่ายปกครองได้รับแจ้งข้อมูลเป็นระยะและได้ส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติโดยประเมินว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการและกระจายกำลังในพื้นที่ค่อนข้างกว้างจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่องรัชชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทหารกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาทหารหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจตะเวนชายแดนที่334ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากหมู่บ้านแนวชายแดนโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์สีบรอนป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขนยาเสพติดมาตามเส้นทางดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางก่อนจะนำรถมาจอดทิ้งไว้ภายในลานกีฬาหมู่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางส่วนคนขับรถอาศัยความมืดหลบหนีไปจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบฟางซุกซ่อนอยู่ภายในรถจำนวน13กระสอบโดยในกระสอบมียาบ้าบรรจุอยู่รวมประมาณ3ล้านเม็ดจึงทำการตรวจยึดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อสืบสวนขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเครือข่ายนี้มาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
4: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัน Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
4: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่ Head Office อยู่เดนมาร์กแต่ Heart Office อยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
5: อังคารคลุมโปง
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้มาอาบน้ำสระผมขัดตัวหมักทรีทเมนต์ดูแลตัวเองให้สดใสจะได้ไปทำงานได้อย่างมั่นใจ
10: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต
6: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดสักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุติดตามคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีต่อกันที่กทม.สนธิกำลังชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนตรวจแฟลตดินแดงหลังพบทุจริตย้ายต่างด้าวบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านจำนวนมากขีดเส้นเจ้าบ้านแจงเหตุผลภายใน30วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครสนธิกำลังกับหน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วยสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานเขตดินแดงและชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนลงพื้นที่แฟลตดินแดงบริเวณซอยประชาสงเคราะห์11ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของเขตดินแดงเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาพบความผิดปกติในบ้านพักที่มีผู้อาศัยเกิน16คนเข้าข่ายต้องสงสัยโดยมีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูรหัสขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านรวม49หลังคาเรือนทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว3หลังเมื่อวันที่21สิงหาคมตรวจสอบเพิ่มเติม21หลังและวันนี้ตรวจสอบอีก29หลังสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็นหลายสายเพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยและเพื่อนบ้านเพื่อนำเข้าข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลายหลังคาเรือนหากพบบ้านใดไม่มีผู้พักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงจะติดบัญชีหนังสือเชิญเจ้าบ้านหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยต้องเข้ามาให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นดินแดงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
3: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

วัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟังแหมเหงากันได้ยังไงฮะ3โมงถึง5โมงเย็นครับผมอยู่กับผม DJ พีมครับคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EFM New Release ครับ2ชั่วโมงนี้เช่นเคยคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มารออยู่เพียบเลยจริงๆเนี่ยมีเพลงใหม่ที่เก็บตกตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ขอเข้ามาแล้วต่อแถวไว้ไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ฟังเลยมาต่อแถวไว้ต่อให้ในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนหลายๆเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับผมอัปเดตกันหน่อยจ้ะมาคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันครับฝากไว้ก่อนเลยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับอย่าลืมมีเพลงใหม่เพลงไหนอยากแนะนำให้ชาว EFM 94ของเราได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังสามารถส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ของเรานะครับผมทักทายช่องแชทกันก่อนบ่ายวันนี้สวัสดีน้องปูนนะครับสวัสดีพี่นุ่นด้วยนะสวัสดีคุณโพเพลนะครับผมรายงานตัวเข้ามาเรียบร้อยขอเพลงไหนมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรอสักครู่เดียวก่อนไปเริ่มกันวันนี้คุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูแล้วก็สเปอร์เหรอครับเมื่อคืนนี้ทำไมมันไปพลิกโผอย่างนั้นได้ล่ะทำไมมันไปหลุดอะไรอย่างนั้นได้ล่ะคุณผู้ฟังคือพุ่งตรงว่าเมื่อวานตอน6 โมงครึ่งเนี่ยโอ้โหเห็นสกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตกใจนะตอนแรกดูผ่าน2-0ก็นึกว่าแมนยูนำนะครับสรุปพลิกล็อกครับผมน้องใหม่เฮาซิตี้แซงขึ้นมานะครับ2-0นะแมนยูเอาจริงเมื่อวานเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนะเขาบอกว่าแดนกลางแมนยูจะยังสู้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวได้คาร์ลอสบาเลบ้ามาพิมพ์ว่าน่าจะดีขึ้นส่วนสเปอร์นะครับผมเมื่อวานฮะทำไมไม่เอามาตุสเฟอร์นันเดสลงฮะซื้อมาตั้ง80 กว่าล้านนะครับผมอันนี้อาจจะพูดแทนใจแฟนสเปอร์นะเพราะว่าตรงกลางเมื่อวานสู้ไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่พอแมตตุสเฟอร์นานลงมาแล้วดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรแมตต์แรกมันจะอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแมตต์2แมตต์3เดี๋ยวมารอดูรอจูนกันไปก่อนนะครับผมสำหรับแฟนผีแฟนไก่เดือยทองนะไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาใหม่นะครับผมเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นครั้งเดียวพอนะครับผมให้มันเกิดขึ้นเพียงแค่กาละครั้งเดียวพอนะครับเพราะฉะนั้นเพลงแรกเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้แฟนผีแล้วก็แฟนไก่นะครับผมคอนบอยครับนี่คือการละครั้งเดียวครับ

EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว1 2 1 2 3 4

หนึ่งผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ฟังจากลานดอกไม้ครับผมเพลงอะคูสติกที่เอาจริงในยุค2026แบบนี้ไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะเพลงที่ปล่อยออกมาแบบเต็มๆซิงเกิลแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเวอร์ชันแบบไฟนอลอ่ะมีแค่กีตาร์โปร่งตัวเดียวกับเสียงร้องคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าความรอตรงนี้ความดิบตรงนี้มันเป็นเสน่ห์หนึ่งของลานดอกไม้มากๆแปลว่าแบบแค่เสียงร้องแค่เสียงกีตาร์เขา2คนเอาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉันฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้ขอให้ฟ้าอวยพรครับและก่อนนั้นคุณผู้ฟัง Miss Call ครับผมหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากน้องๆ Good Mood ด้วยนะล่าสุดเนี่ยที่งาน EFM On Tour นะครับ Good Mood เนี่ยเพิ่งไปทัวร์กับเรามานะครับผมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่อยากไปติดตาม Good Mood นะคุณผู้ฟังเดี๋ยว Good Mood กลับมาอีกรอบนึงนะครับวันที่15กันยายนที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันได้ที่ EFM On Tour ที่จบไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงใหม่มีชื่อว่า Miss Call ครับผมมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะไปกันต่อนี่น้องบูมส่งมาแล้วขอผลงานเพลงมานะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะแล้วก็พี่นุ่นบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นลิเวอร์พูลนะครับ4:30โหคืนนี้เต็มเลยนะลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่านัดแรกของกุนซือใหม่ทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอลองโซอีลาโอล่าแล้วก็มาเรสก้านะนัดพรีเมียร์ลีกแรกของพวกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้ได้เห็นทรงบอลแบบเต็มๆกันละนะครับผมมาไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงใหม่ครับผมพิจาริงกันสุดเท่สุดน่ารักเลยเค้กซีเรียสเบคอนครับรอบนี้มากับพีพีกริดไม่ได้มากับเมืองนะครับผมให้คู่จิ้นใหม่หรือเปล่าเค้กพีพีได้ไหมนะอาจจะยังนะครับผมแต่เพลงนี้เนี่ยเคมีได้แน่นอนคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยดีกว่ากับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าคนขี้น้อยใจครับ

0: ขอเข้ามาจัดให้นะครับผม1โปรเจกต์ใหม่จากจีนี่ด้วยคุณผู้ฟังที่นำเอาศิลปินหน้าใหม่นะครับผมไปโคเวอร์เพลงระดับตำนานครับผมอย่างเช่นวงนี้เลยคุณผู้ฟังฟรีแฮนด์ครับไปโคเวอร์1ผลงานเพลงอย่างขาดความอบอุ่นครับผมทำออกมาในสไตล์แบบร็อกจะบอกว่าร็อกเจนซีก็ไม่ใช่นะเพราะว่าฟรีแฮนด์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความแบบร็อก 90s อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะแต่ว่ามันก็มีความแบบเป็นลายเส้นของฟรีแฮนด์แล้วก็เป็นเสียงของเขาอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเท่งมากอีกหนึ่งเพลงนะครับผมกับเพลงนี้ขาดความอบอุ่นนะครับอย่าลืมคุณผู้ฟังใครจูนอินเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาหน่อยนะครับผมน้องก้องส่งเข้ามาแล้วน้องก้องเขียนว่าแมนยูจะพูดยังไงไม่ให้หยาบคายดีนะครับผมเอ้ยมันเกมแรกไงบอกแล้วว่ารอคาร์ลอสบาเลบ้าน้องก้องรู้สึกว่ากลางแมนยูอ่ะเตเลมองกับอังเดรซานโตสอ่ะมันเป็นสายเดียวกันนะมันเป็นสายแบบวิ่งน้อยๆเน้นจ่ายบอลเน้นมันสมองอ่ะมันขาดตัวแบบวิ่งบวกไงเดี๋ยวรอบาเลบ้ามาผิวมันทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นแฟนผีนะฮะอดทนก่อนแป๊บเดียวนะครับผมสวัสดีคุณชุติมาด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาถ้าเป็นเพลงใหม่เดี๋ยวจัดให้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับผมมี1เพลงที่ขอเข้ามาและขอมาในเวอร์ชั่นพิเศษด้วยนะครับจากพี่โบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยกับนาฬิกาทรายเวอร์ชั่นสเปเช
1: ียล EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าน
7: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
13: ๆ EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
12: อายกอายกยกยก
14: ร่ว ่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
15: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมดูแลสุขภาพงดของมันและอาหารรสจัดเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักและผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยแค่นี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพแล้วนะครับ
14: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
2: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ขอเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะครับผมสเปเชียลเวอร์ชันหูเคลือบทองแบบเคลือบซ้ายเคลือบขวาเลยคุณผู้ฟังพี่โบกี้มากับพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมกับเพลงใหม่ของพี่โบกี้อย่างนาฬิกาทรายมาในเวอร์ชันที่มีความเอื้อนมีความใส่ความเป็นไทยเพิ่มเข้าไปอีกไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังใส่เพิ่มไปขนาดนี้ยังรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันถึงเพราะแบบไม่มีดรอปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยมี2เวอร์ชันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้พี่โบกี้เพียวๆกับพี่โบกี้ฟีเจอริงกับพี่โจอี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีก1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยในเบรกนี้ขอผลงานเพลงจากน้องภูวินเข้ามาคุณผู้ฟังล่าสุดเลยนะครับผมเอาจริงนะร้องเพลงเพราะมากอะน้องภูวินนะคนอะไรทั้งหล่อทั้งร้องเพลงเพราะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยกับเพลงนี้ครับผมใครที่ชอบเข้าลาวนช์นะครับ Blackguard ครับ

0: กับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่เล็กรัชเมธด้วยครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่คิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆ EFM เรานะครับเพราะว่าพี่เล็กออกมากี่เพลงก็ติด EFM Playlist of the Week หมดเลยนี่ก็เป็นเพลงล่าสุดจากพี่เล็กกับกลางมหาสมุทรนะครับผมยังเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่แบบดนตรีเพราะมากๆแล้วก็เสียงพี่เล็กทรงพลังสุดๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปในชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ช่วงหน้าใครที่รอเพลงใหม่จากน้อง C9 อยู่เดี๋ยวเบรกหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
5: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
4: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
6: ชิปครับ
4: ใช่อันสุดท้าย
7: มากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
4: ได้ถือว่าถูกค่ะ
9: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะน้ำทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกขณะในอำเภอยืนยันเอาอยู่สักครู่มาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชมพูยังส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ราบลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกน้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มขณะน้ำขึ้นพีคสุดวันนี้คุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
7: หลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาพิชบูรณ์ได้หลากลงสู่ลุ่มน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20สิงหาคม2519ที่ผ่านมาแล้วเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มจนปัจจุบันน้ำลดลงแล้วแต่ปริมาณน้ำทั้งหมดได้หลากมาถึงตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มลุ่มน้ำชมพูจึงเรียกใหม่ว่าคลองเนินกลุ่มนายวรวงศ์พงษ์สบุตรนายอำเภอบางกระทุ่มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางอำเภอบางกระทุ่มได้มีการประกาศเตือนว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่มีการวางกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าไว้แต่เมื่อกระแสน้ำแรงเกินคาดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำได้พัดอันแนวกั้นกระสอบทรายบริเวณหมู่10พังลงน้ำได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่รอบๆและบริเวณวัดเนินกลุ่มทันทีระดับน้ำกลางวัดเนินกลุ่มสูงประมาณ65เซนติเมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากปัจจุบันอำเภอบางกระทุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมใน2ตำบลคือตำบลเนินกลุ่มและตำบลวัตยมและวันนี้ปริมาณน้ำจากอำเภอเนินมะปรางได้น้อยลงแล้ววันนี้จะเป็นวันที่น้ำในคลองเนินกลุ่มพีคสูงสุดโดยพยายามจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านผ่านพื้นที่อบต.ป่าบางคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำชุดนี้ให้หมดไปได้เพื่อความไม่ประมาททางอำเภอบางกระทุ่มยังต้องเฝ้าระวังน้ำต่อไปอีกจนกว่าจะหมดฤดูฝนก็น่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้สุรเชษฐ์มังกรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยย้ำต้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและหลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงจำเป็นต้องคงทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเร่งระบายน้ำและสูบน้ำท่วมขังเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าสถานพยาบาลและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันขอให้กรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเพื่อให้มีการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะรวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วทมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ไม่เจ็บเลยสักวันครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ๆวงเคลียร์นะคุณผู้ฟังมันอีกหนึ่งวงที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ไปฟังใน EFM on Tour มาคุณผู้ฟังครับผมพี่ๆวงเคลียร์ที่มหาลัยกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากฟังพี่ๆวงเคลียร์อีกรอบนึงแบบสดๆนะ EFM on Tour ของเรานะครับผม3กันยายนเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่ EFM New Release ในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผม DJ พีมนะครับแน่นอนใครอยากฟังเพลงไหนเชียร์เพลงใหม่เพลงอะไรนะครับผมส่งขอนเข้ามาได้2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิล์ม Music Application นะจ๊ะก่อนจะไปลุยกันต่อครับผมฝากไว้ครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลื้อมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับคุณผู้ฟัง1เพลงที่ตอนนี้ไวรัลมากๆเป็นกระแสตั้งแต่เพลงยังไม่ออกออกมาแล้วก็เป็นกระแสต่อเนื่องไม่หยุดครับผมหลังจากที่เกิดเคมีใหม่ๆอย่างซอการ์ดกับน้อง C9 นะครับผมเอาจริงทำแบบทีเซอร์โปรโมท MV เพลงนี้ได้เก่งมากอะมาร์เก็ตติ้งคือแบบเอาไปเลย100คะแนนนะครับผมที่แบบมีการแอบถ่ายแคนดิดเป็นอยู่ด้วยการเอ๊ะอะไรยังไงสรุปออกมาเป็นเพลงใหม่นะครับผมมีชื่อว่าไม่รักดีกว่าเพลงนี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้มันพูดถึงอะไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพิมจะอธิบายให้ฟังแบบเห็นภาพเลยนะฮะคุณผู้ฟังเคยทักไปถามใครสักคนว่าเธอเป็นไรเปล่าแล้วเขาตอบกลับมาว่าไม่เราไม่ได้เป็นอะไรไอเราก็เชื่อไงเราก็ตอบไปว่าอ๋อเหรอไม่เป็นไรหรอโอเคดีละเดี๋ยวไปนอนละฝันดีนะหายสักพักตั้งสเตตัสไม่รักดีกว่ากับเพลงนี้จากน้อง C9 ครับมันยังไงกันรักไม่รักเนี่ย

ละมุนเวอร์คุณผู้ฟังเฟลโลเฟลโลครับผมรักที่พอดีครับทำไมคนเราถึงสามารถตีความคำว่ารักออกมาได้หลากหลายขนาดนี้คุณผู้ฟังนี่เป็นผลงานเพลงรักที่เรียกได้ว่าหลายสิบเพลงจากเฟลโลเฟลโลแล้วนะแล้วทุกเพลงคือแบบโอเคมันคือฉันรักเธอนั่นแหละแต่ทำไมเขาถึงสามารถแบบพูดคำว่าฉันรักเธอออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบมากๆขนาดนี้แล้วทุกรูปแบบที่มันออกมามันหวานมันหอมมันเข้าถึงแล้วมันเข้าใจได้ง่ายๆทุกๆเพลงแล้วก็รีเลทกับทุกๆคนครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเพลงใหม่ไว้ด้วยกับหัวใจเพลงรักของเรานะเฟลโลเฟลโลกับรักที่พอดีนะครับแล้วก็นั้นน้องก้องขอเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะเพลงใหม่จากพี่อินดิโก้ครับอยากบอกรักคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับผลงานเพลงต่อไปครับผมพูดถึง EFM on Tour เนี่ยมีอีก1เพลงที่อยากแนะนำจาก1วงคุณผู้ฟังคือ Full Step ครับเดี๋ยววันที่3กันยาแล้วก็25กันยาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ย Full Step จะไปขึ้นโชว์ทั้งคู่เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากเปิดเพลงนี้ให้ครับผมนี่คือตัดใจจาก Full Step ครับ

0: หนึ่งงานจากเดอะฟลามิงโก้ด้วยคุณผู้ฟังกับหัวใจหมดแรงครับผมเป็น2วงนะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าฟูลเซปเนี่ยก็เป็น1วงที่โอ้โหเอาเพลงร็อกแบบ 90s แบบ 2000 มาทำได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เดอะฟลามิงโก้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นแบบบอดี้สแลมนิดนึงอ่ะไม่รู้คนคิดเหมือนพิมหรือเปล่านะแต่ว่าฟังไปแล้วเนี่ยพิมรู้สึกว่าได้กลิ่นของพี่ตูนนิดนึงนะฮะหัวใจเนี่ยหมดแรงคุณผู้ฟังแล้วรู้มั้ยว่าทำยังไงหัวใจเราถึงจะกลับมามีแรงอีกครั้งนึงครับการที่เราได้ดูซีรีส์ที่เราชื่นชอบเนี่ยมันฟูลฟิลหัวใจมันเติมแรงให้เหลือเกินครับผมและถ้าคุณอยากดูซีรีส์ฮิตนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยต้องไปโหลดแล้วครับผมกับแอป 1D ครับเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์กระแสมาแรงเนี่ยมีให้รับชมย้อนหลังแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ฟังบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงาใต้พระจันทร์แมทช์พอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟนะที่แบบตอนนี้เราลุ้นกันอยู่ว่าคู่กัดเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะมาเป็นคู่กันได้หรือเปล่านะครับมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายครับผมตอนนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมารอลุ้นกันว่าสรุปแล้วใครจะเป็นฆาตกรนะครับและซีรีส์ที่จบไปแล้วคุณผู้ฟังก็มีให้ชมย้อนหลังแบบจุใจเลยมันจะเป็นต้นส้มอยู่บ้านขาวแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับรันไม่ชอบวายโอลิเฟนสตรีมออนแล้วก็รักครูเท่าโลกเลยนะครับผมที่สำคัญซีรีส์ที่ coming soon ก็โอ้โหแน่นๆเลยคุณผู้ฟังยูแมนิแอคครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้ากันช็อตผมลงรักฆาตกรหงเสนคลุกฝุ่นครับผมแล้วก็โปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนครับนี่คือ4เรื่องที่คาดว่ามาแรงแน่ๆและกำลังจะเข้าฉายในวันดีของเรานะครับซีรีส์ที่หลายคนพูดถึงซีรีส์ที่หลายคนรอแล้วก็กำลังเป็นกระแสครับรวมทุกความสนุกไว้ให้ติดตามแบบครบๆที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นใครที่มีเรื่องไหนอยู่ในลิสต์เนี่ยตอนนี้ต้องโหลดได้แล้วนะคุณผู้ฟังกับแอป 1D ไม่งั้นจะตกรถไฟนะจ๊ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: ผิวใสด้วยเดลลีฟทริปเปิลไม่แอคทีฟสบู่เดลลีฟธนาคาร
9: ใหม่สบู่เดลลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
10: กิน

0: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: ฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟฮอนด้าซิตี้ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
5: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
6: ้เนี่ยคิดไปมีเลยอ่ะ
7: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: สวัสดีวันอาทิตย์ลดความเครียดลงลองเปิดการ์ตูนที่ชอบให้เวลากับตัวเองได้หัวเราะและผ่อนคลายบ้างนะครับ
10: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

โอ้โหคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ไวบ์โคตรดีเลยครับผมปกติเราไม่ค่อยเห็นวงลัสทำเพลงแนวนี้นะช้าๆปกติวงลัสเนี่ยจะมาฟีลแบบขี้เล่นขี้เล่นสนุกๆ นะครับแต่ว่ารอบนี้ครับลัสครับผมฟีเจอริ่งกับเอลนะคุณผู้ฟังออกมาเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเสื้อกันฝนยังท้อนะครับฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในแอนิเมะเลยอะเฮ้ยมันมีแบบการเอาท่อนภาษาญี่ปุ่นเข้ามาแซมสลับภาษาไทยแล้วฟีลลิ่งเหมือนกับเพลงประกอบพวกแบบอนิเมะเวลาที่ฉากแบบตัวละครเอกกับนางเอกกำลังเดินสวนกันไปอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังคือแบบอินมากแฟนอนิเมะชอบแน่นอนเพลงนี้นะน้ำอีกครั้งนึงกับเสื้อกันฝนยังท้อครับเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ EFM New Release วันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะก่อนทิ้งท้ายกันไปวันนี้ครับผมฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้2เพลงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผม 6:00 นถึง 8:00 นเช้าที่ EFM Morning Mood ครับผม1ผลงานเพลงนี้ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจัดให้เลยทิ้งท้ายของเราไปวันนี้นุ่นนิวฟีเจอริ่งกับบุ๊กอีไลออนครับผมนี่คือคาตาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: EFM on tour พร้อม
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนยกยก
9: EFM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
8: อยกอยกยกยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: EFM News EFM NewsEFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
19: wow.
18: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1ถึง6กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
20: เติมที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ
17: โซฟา ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนใต้กลางดึกคืนเดียวรวม51เหตุมีประชาชนบาดเจ็บ2รายขณะช่วงเช้าเกิดเหตุระเบิด3จุดเดิมอีก2ครั้งเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดเท่านั้นด้านแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบขณะที่ชก.นราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวนราธิวาสทั้งจังหวัดถึง6โมงเช้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนเปิดทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่ยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปแจ้งเป็นภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์บินสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินควบคุมพื้นที่ป้องกันคนร้ายสร้างสถานการณ์เพิ่มอธิบดีปกครองเผย3เหตุป่วนจังหวัดชายแดนใต้ยันการข่าวมีรายงานเป็นระยะพร้อมยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดระเบิดพร้อมกันหลายจุดประสานทุกหน่วยล่าตัวผู้ก่อเหตุการรถไฟแจ้งปิดทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวพบหมอนรองกีดแตกร้าวเสียหายจากเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ประเมินความเสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนืออีสานกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมชี้หากงบจังหวัดไม่พอมีงบสำนักนายกสำรองอยู่กำชับเตือนหน่วงน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงส่วนสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายสอบต.เร่งช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีพร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงกระทรวงมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารย้ำประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกกรุงเทพปูพรมตรวจแฟลตดินแดงหลังพบสอดทุจริตย้ายชื่อแรงงานต่างด้าวถือบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านสวมสิทธิผิดปกติถึง49หลังคาเรือนขีดเส้นเจ้าบ้านแจงเหตุผลภายใน30วันDSI สอบ5พยานสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่นศรีสะเกษพบข้อมูลซักทอดอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยโยงรับเงินวิ่งเต้นสอบผ่านเร่งขยายผลกลุ่ม VIP ในกรุงเทพกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดคนขับทิ้งรถก่อนอาศัยความมืดหลบหนียึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดพร้อมเร่งขยายผลปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดกรมศิลปากรสำรวจพระอุโบสถวัดภูมินโบราณสถานสำคัญจังหวัดน่านพบโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยรอยแตกร้าวและการทรุดตัวที่พบเป็นรอยเดิมจากอุทกภัยปี68ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมระทึกกลางดึกญี่ปุ่นแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ลึก70กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิบารากิเขย่าแรงถึงโตเกียวมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย37คนสถานทูตแจ้งคนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติม
19: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: รอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
6: ์กอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
9: พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
10: อยกอยกยกยก
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: สวัสดีวันอาทิตย์เย็นวันนี้ลองทำเมนูโปรดกับคนในครอบครัวกันกิจกรรมนี้ช่วยสานสัมพันธ์ได้ดีเลยนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ชามละชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟิน
8: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
9: Is that good?
10: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าก
10: ำลังดีนะ
9: ดีน่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: Is that good?
10: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์ลองวางแผนงานวันจันทร์ล่วงหน้าแล้วพักผ่อนให้เต็มที่จะได้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความมั่นใจขอให้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่ดีนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
3: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
9: EFM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
8: อยกอยกยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ในเคาะข่าวค่ำ
3: 19นาฬิกา30นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะเราพบกันนะคะข่าวค่ำมีทุกวันนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ดิฉันจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนะคะก็วันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นะคะเกิดขึ้นพร้อมกันใน3จังหวัดชายแดนถึง51จุดด้วยกันนะคะทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านี้นะคะก็สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งเข้าตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นการเน้นย้ำนะคะทั้งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะที่เพิ่งเดินทางกลับจากการไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนะคะวันนี้ถึงขั้นที่มีการประชุมฝ่ายความมั่นคงนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปในพื้นที่นะคะตามกำหนดการก็คือไปที่จังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อไปให้ขวัญกำลังใจกับทหารนะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุนะคะที่มีการเหยียบกับระเบิดไปในขณะที่วันนี้นะคะนอกจากมีการสอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้แล้วมันก็ยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับส.ส.พรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาระบุว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะขึ้นบินเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีการมีเยาวชนนะได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่มีการลัดตระเวนวันนี้นะคะทางแม่ทัพภาค4ออกมายืนยันแล้วว่าข่าวที่มีส.ส.นะคะพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนนั้นระบุว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะขึ้นบินแล้วก็มีการยิงออกมานะจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนะจนทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บนะคะแม่ทัพภาค4ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลาดตระเวนจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธนะในการยิงลงมาแต่อย่างใดนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อ discredit ต่อเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันนะคะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวโฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวโฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จากสถานการณ์นะคะความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นพร้อมๆกันนะคะถึง51จุดด้วยกันนะคะทำให้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านี้นะฮะต้องสั่งการให้ทุกหน่วยนั้นเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น51เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะนะคะมีทั้งเหตุระเบิดยิงก่อกวนการเผายางรถยนต์เผาสิ่งปลูกสร้างเสาไฟฟ้ารถแบ็คโฮรวมถึงมีการลักรถกระบะของอบต.บง.นะคะก่อนที่จะหลบหนีไปจากพื้นที่ส่วนในจังหวัดปัตตานีนะคะเกิดขึ้น11เหตุการณ์พบว่าในพื้นที่อำเภอย่าหลังอำเภอย่าริ่งอำเภอหนองจิกนะคะมีการเผารถของอบต.เผายางรถยนต์ยิงก่อกวนวางวัตถุต้องสงสัยและเหตุระเบิดบริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบางปูด้วยนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนนั้น เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุนะคะถ้าหากพบบุคคลสิ่งของยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงนะคะต่อมามีความพยายามที่จะติดตามรถต้องสงสัยค่ะแต่ก็พบว่ามีการถูกเผาทำลายนะคะแล้วก็สามารถยืนยันข้อมูลไปแล้วนะคะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เลย เบื้องต้นเองขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนั้นเนี่ยก็มีข่าวที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะสับสนทีเดียวนะคะและในวันนี้นะคะพลโทนรทิพย์โพนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะลงพื้นที่นะคะในจุดเกิดเหตุทั้งที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อไปดูจุดที่ คนร้ายนั้นว่ารอบวางระเบิดรถยนต์บริเวณกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองท่านแม่ทัพภาค4เองก็ร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะแล้วก็พบปะกับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะศรีสาครด้วยนะคะสั่งการให้กองกำลังในพื้นที่และทุกฝ่ายนั้นปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุมและเร่งรวบรวมหลักฐานสืบสวนขยายผลจากวัตถุพยานนะคะแล้วก็กำชับว่าหลังจากนี้จะต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะไปที่บ้านไอตืองอนะคะตำบลศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูที่จุดเกิดเหตุและเน้นย้ำให้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อมาไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อที่จะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่รับผลกระทบนะคะจำนวน3รายด้วยกันนะคะแล้วก็ติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายนั้นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนนะคะในระหว่างที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็บางคนก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะมีส.ส.พรรคประชาชนนะคะได้ออกมาเรียกร้องจากฝ่ายความมั่นคงให้เร่งตรวจสอบกรณีที่มีรายงานว่าเยาวชนนั้นถูกยิงบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็บอกว่าเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นนั้นขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ก่อนเกิดเหตุถูกยิงนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าจะไปเกี่ยวพันกับเฮลิคอปเตอร์นะคะที่บินของทหารหรือไม่วันนี้กรมน.นะคะภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้วนะคะแล้วก็พบว่าในช่วงที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์นั้นปฏิบัติภารกิจจริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะคะไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์นั้นจึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนนั้นตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในขณะที่พลโทนรทิพย์นะคะแม่ทัพภาค4ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยนะคะว่าไม่มีการใช้กระสุนอย่างแน่นอนหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างอิงถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าแม่ทัพภาค4บอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะในขณะที่วันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะได้เรียกประชุมความมั่นคงนะคะเข้าหารือนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็มีทั้งฝ่ายปกครองทั้งหมดนะคะรวมถึงนะหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการนะคะให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการและส่งทีมเข้าดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต ามกฎหมายอย่างรวดเร็วนะคะครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนะตลอดจนจะมีการทำงานในลักษณะเป็นทีมเดียวกันนะกับจังหวัดนะแล้วก็มีตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหารับทราบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานนะคะและได้รับผลกระทบจนถึงนะคะผู้รับผิดชอบจะต้องมีการวางกรอบเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จด้วยนอกจากนี้นะคะในระดับ3จังหวัดนะคะจะมีการตั้งทีมระดับจังหวัดขึ้นนะคะเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3จังหวัดในการรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าจะต้องทำงานเชิงรุกนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะต้องทำงานเข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนไปฝ่ายเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่เองนะคะในขณะเดียวกันสอบตก็จะเปิดสายด่วน1880นะคะเพื่อให้ข้อมูลตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยตรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็ย้ำเลยนะฮะว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายที่วิ่งเข้าหาหน่วยงานของรัฐแต่รัฐเองต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดเจนว่าแต่ละคนได้รับผลกระทบอย่างไรมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอยู่ในขั้นตอนตรงไหนติดขัดตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทั้งนี้การดูแลนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลฟื้นฟูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ตลอดจนจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของการซ่อมแซมความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและกิจการร้านค้าต่างๆนะคะไปฟังมุมของอธิบดีกรมการปกครองกันบ้างนะคุณณฤชาโคสาสิวิไรนะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เร่งให้หน่วยงานนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็วางกำลังในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดยะรานี่นะคะได้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดนะคะโดยให้ชุดคุ้มครองตำบลกำชับให้ความระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างพอสมควรทีเดียวอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าด้านการข่าวเนี่ยก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปที่หน่วยปฏิบัติการในส่วนของการดำเนินการเป็นเรื่องที่ถือว่ามีการเตรียมการในเรื่องของการกระจายข่าวในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลากำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรและยกระดับขั้นสูงสุดอย่างไรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการข่าวเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าเอ๊ะแล้วการข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงไม่ทราบเลยว่าจะมีการก่อเหตุขึ้นพร้อมๆกันถึง3จังหวัดชายแดนด้วยนะคะในขณะที่ไปดูฝ่ายค้านกันบ้างนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วก็จนถึงมีเหตุลอบยิงส.ส.ในพื้นที่ก็พยายามที่จะเตือนรัฐบาลว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนโยบายของรัฐบาลในการใส่ใจแล้วก็ในการดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะ เป็นนโยบายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนี้นะมองว่าคณะที่มีหน้าที่ด้านการต่างประเทศการพูดคุยก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยึดแนวทางไหนนะคะนี่คือความวิตกกังวล นะคะแล้วก็เบื้องต้นเองคุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้านว่าพรรคประชาธิปัตย์นะจะขอตั้งกระทู้สดต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมาชี้แจงถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระบุนะฮะว่าขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางมาเป็นผู้ชี้แจงนะคะในเรื่องนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและความไม่สงบในพื้นที่ฝั่งภาคอีสานค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลนะคะได้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านนะคะแล้วก็กำชับให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนนะฮะแล้วก็มีการเบื้องต้นเองนะคะก็บอกว่าให้ทุกส่วนนะคะราชการเจ้าหน้าที่นั้นร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำก็คือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเร่งให้การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะฮะทั้งค่าเครื่องครัวเครื่องนึ่งห่มเครื่องนอนรวมแล้ว 6,700 บาทเป็นลำดับแรกให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพนั้นจะดำเนินการในลำดับต่อไปแล้วก็กำหนดให้สำรวจความเสียหายเนี่ยจะต้องให้เสร็จภายใน26สิงหาคมและจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภายในวันที่1กันยายนนะคะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปยังที่อำเภอน้ำยืนนะคะแล้วก็ต่อรถยนต์ไปที่บริเวณช่องอานม้านะคะเพื่อไปรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเหยียบกับระเบิดเป็นรายที่15ไปแล้วนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับกำลังพลด้วยน้ำเสียงที่สะเทือนใจนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุปรากฏว่านะคะมีทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทำความเสียใจให้กับตนเองเป็นอย่างมากแล้วก็มีความห่วงใยจึงหารือกับทางผู้บัญชาการทหารบกว่าเมื่ อกลับจากราชการต่างประเทศแล้วจะมาขอพบกับกองกำลังทุกคนและตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เดินทางมาก็เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นบอกด้วยนะคะว่าได้เห็นทหารทุกคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นวีรกรรมของพี่น้องทหารที่ทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตก็เลยบอกตัวเองว่าตราบใดที่ยังทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่จะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีอยู่สนับสนุนให้ทหารของชาติมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสู้รบและปลอดภัยจากการประทะจากอริราชศัตรูนะคะก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้างทหารทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อใดที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่ดีเลยนะคะนอกจากความเป็นห่วงและกังวลนะคะต่อทหารทุกราย ในที่อยากให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยค่ะไปดูการสำรวจความเห็นของนิดาโพกันบ้างนะคะวันนี้ไปสำรวจประเด็นที่ถามประชาชนว่าในกลุ่มตัวอย่างนะคะว่าสิ่งไหนที่จะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิภาพของรัฐบาลได้นะคะร้อยละ62นั้นระบุว่าเรื่องการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสถิตภาพของรัฐบาลเป็นอันดับหนึ่งค่ะรองลงมา 55% คือคดีที่ถูกกล่าวหาว่าหัวสว42%รองลงมาก็คือการโดนสสตรวจสอบในคดีเขากระโดงค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งไทยกัมพูชานะคะแล้วก็เบื้องต้นเองยังมีเรื่องของการจำกัดการถือครองอาวุธปืนนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสะท้อนถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความยั่งยืนต่อรัฐบาลนะคะมีไปถามจากกลุ่มตัวอย่างถึงความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อรัฐบาลนะคะ37%ระบุว่าไม่รอดแน่ๆนะคะอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะคะรองลงมา26%บอกว่ารอดแต่ว่าจะบอบช้ำมากนะและ17%บอกว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยนะคะส่วนมีการถามความเห็นของประชาชนถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปก้มกราบที่ตักของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตร41%ระบุว่าเป็นการแสดงความเคารพผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ค่ะและรองลงมา29%บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองเท่านั้นและ21%บอกว่าเป็นการเมืองที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร นะคะอันนี้คือการไปสำรวจความคิดความเห็นนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะเรื่องการล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นและข้อวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าน่าจะมีขบวนการใหญ่หรือผู้ที่อยู่บงการเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือมีเครือข่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปยื่นต่อปปช.เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2569ความว่าพนักท่านนายอันดราสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1 ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไฮโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วหน้าพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเช้านครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งสวดในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ได้มอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน47คนสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะบุคคลจากองค์กรภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือและวัดปฐมวนารามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุโทเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดยานสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.พระเอกรัตนปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันจำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประโยชน์และครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดจากจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติไทยการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันปราณีตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดก่อแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์
และเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวราชโนปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากจะทรงส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้จากงานหัตถกรรมหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ยังสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาป่าไม้แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติคงความสมดุลของระบบนิเวศอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการป่ารักน้ำที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เช่นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลรวมถึงแนวปะการังเป็นต้นพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆตลอดจนนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวราชโนปถัมภ์จังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะได้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสัตว์ป่าคือชีวิตของพื้นป่าติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งพื้นป่าไทย
1: จังหวะของผืนป่ามีชีวิตกำลังเติบโตเคลื่อนไหวและเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งสัตว์ป่าคือหัวใจที่หล่อเลี้ยงความสมบูรณ์ของผืนป่าและในบรรดาสรรพชีวิตทั้งปวงช้างคือสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินไทยผู้รักษาสมดุลของธรรมชาติและความทรงจำของชาติบนพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดทางภาคตะวันออกคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงน้ำพระราชฤทัยมุ่งมั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริคนเป็นจุดศูนย์กลางคนเป็นผู้ปกป้องป่าใหญ่ในอดีตคือป่าพนมสารคามอันยิ่งใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อ5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วแต่แล้วพื้นป่ากว่า5ล้านไร่ได้กลับถูกแผ่วถางทำลายมานานนับ10ปีกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าหลายชนิดไร้ที่อาศัยหลายชนิดสูญพันธุ์เมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่อพยพจากพื้นที่เขตห่วงห้ามในป่ารอยต่อ5จังหวัดพระองค์มีพระราชสวนีกับหน่วยราชการต่างๆเร่งช่วยเหลือทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่พร้อมจัดหาแหล่งน้ำรวมทั้งสร้างอาชีพแก่ราษฎรด้านการทำเกษตรกรรมตลอดจนฝึกงานศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริม
2: ป่าเดี๋ยวนี้เหลือน้อยมากและทุกแห่งคนก็จะประชาชนก็จะเข้าใจผิดว่าไล่ประชาชนออกเพื่อจะปลูกป่างดงามอะไรเงี้ยเกิดมุ่งอยากมีป่าขึ้นมาแต่หาใช่อย่างนั้นไม่เมืองไทยเนี่ยมีป่าน้ำฝนเท่านั้นที่เป็นแหล่งน้ำจืดไม่งั้นไม่มีแหล่งน้ำจืดเลยเป็นอันนี้เป็นเหตุให้ทางรัฐบาลต้องขวนขวายที่จะหาน้ำเลี้ยงประชาชนให้ได้แล้วก็ทีนี้พวกเราก็อาสากันว่าจะช่วยหมู่บ้านผู้ที่เสียสละออกไปจากป่าจะช่วยกันให้เต็มที่จะไม่ทิ้ง
1: พระเนตรอันยาวไกลพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงตระหนักว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจึงไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้หากไร้ความสมดุลระหว่างคนและช้างความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

0: ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ให้บรรลุเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว
1: ้ไล่ลงมาในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศเรานะครับพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะครับมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหลายพันตัวนะครับตรงนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชได้มีโอกาสที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของช้างป่าขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับช้างป่าได้นะครับ
0: การสร้างแหล่งอาหารในป่าการฟื้นฟูถิ่นอาศัยช้างป่าการจัดการน้ำด้วยการสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอล้วนเป็นคำตอบที่ช่วยให้ช้างไม่จำเป็นต้องออกจากป่าพร้อมกันนั้นชุมชนโดยรอบก็ได้รับการส่งเสริมอาชีพเรียนรู้การอยู่ร่วมกับช้างอย่างเข้าใจจากความหวาดกลัวกลายเป็นความตระหนักรู้ความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือดังสะท้อนความสำเร็จภายใต้โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทยและดูแลช้างไทยไม่ให้ถูกทารุณโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่3แห่งคือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติแม่วะแม่วอกจังหวัดลำปางและจังหวัดตากพบว่าช้างสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองนะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับตรงนี้นะครับที่จะสนองพระราชดำริที่จะดูแลช้างป่าเหล่านั้นต้องอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ช่วยกันตรงนี้ว่าร่วมกันสนองพระราชดำริในการดูแลตรงนี้ยังไงนะครับคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้เป็นความสำเร็จที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนและทั้งประชาชนนะครับในการที่จะดูแลสัตว์ป่าดูแลช้างป่าเหล่านี้ให้เขาคงอยู่ในป่าให้เขามีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมด้วยกันได้ครับ
0: สัตว์ป่าคือชีวิตของผืนป่าและผืนป่าคือชีวิตของแผ่นดินด้วยพระวิเศษทัศน์อันยิ่งใหญ่พระแม่แห่งผืนป่าไทยได้สว่างรากฐานให้คนช้างและป่าดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

0: วันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศนี่เพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะใช่
3: ค่ะใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์ความสุขไม่จำเป็นต้องออกไปตามหาที่ไหนไกลแค่ได้อยู่กับตัวเองได้ทำอะไรที่เราชอบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อีกหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมารังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดใกล้ล้นตลิ่งสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: เดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
15: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: เทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดอยู่ในระดับวิกฤตใกล้ล้นตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
17: แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินสถานการณ์น้ำระดับวิกฤตสีแดงเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำบริเวณถนนซอยโรงจักรศาลเจ้าแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจะทะลุจุดวิกฤตเข้าสู่เกณฑ์ระดับเตือนภัยสีแดงซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่อยู่อาศัย เป็นวงกว้างโดยระดับน้ำลำห้วยแม่สอดต่ำกว่าตลิ่งเพียง27เซนติเมตรโดยแจ้งอพยพทันทีขอให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยผู้พิการและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางราชการกำหนดไว้โดยทันทีพร้อมเฝ้าระวังสูงสุดติดตามประกาศเสียงตามสายของผู้นำชุมชนและประกาศจากเทศบาลอย่างใกล้ชิดและห้ามทิ้งการติดตามข่าวสารจนกว่าจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งปฏิรูปการใช้พื้นที่สูงในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังพบปัญหาพื้นที่ต้นน้ำกลายเป็นเขาหัวโล้นจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยหลังได้รับรายงานการสำรวจทางอากาศบริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งประสบภัยฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรจนเกิดดินสไลด์และตัดขาดหลายหมู่บ้านโดยพบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายจุดถูกเปิดเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวจนถึงยอดเขากลายเป็นเขาหัวโล้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างและพังทลายของหน้าดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านแม้ว่าภาครัฐจะผ่อนปรนให้ชุมชนดั้งเดิมอยู่อาศัยและทำกินได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดูแลรักษาป่าต้นน้ำโดยต้องเร่งปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกยืนต้นทำเกษตรขั้นบันไดและปลูกพืชเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกับป่าเช่นกาแฟโกโก้และอะโวคาโดเหมือนเช่นตัวอย่างที่บ้านขุนกูลตำบลภูคาที่เริ่มปรับเปลี่ยนจนประสบความสำเร็จเท่านี้ทางกระทรวงมุ่งหวังสร้างสมดุลให้คนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดพร้อมเร่งจัดทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบเพื่อแยกย้ายพื้นที่ทำกินและพื้นที่ที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำรอยในอนาคตวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: ปิดท้ายที่ DSI เตรียมนำตัวส.ส.ชนพัฒน์ส่งอัยการคดีพิเศษพรุ่งนี้หลังแจ้งข้อกล่าวหาและชี้แจงครบถ้วนคดีเว็บพนันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
18: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมนำตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วในคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทคดีดังกล่าวเดียไซแจ้งข้อกล่าวหานายชนพัฒน์เพิ่มเติม2ฐานคือเป็นอ้างยี่และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่อีกสำนวนเกี่ยวข้องกับความผิดจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ฟอกเงินและสมคบฟอกเงินโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตรวจค้น10จุดใน4จังหวัดและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง26รายจับกุมได้แล้ว2รายส่วนอีก24รายยังคงหลบหนีหมายจับโดยมีข้อมูลว่ากบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านสำหรับคดีของนายชนพัฒน์แยกเป็นคดีพิเศษหลังอัยการสูงสุดมอบหมายให้ DSI ดำเนินการนอกจากพบความผิดบางส่วนอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรล่าสุดพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องแล้วและได้นัดหมายนายชนพัฒน์เข้าพบอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM News
21: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
22: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
23: Inspiration
21: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
24: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
25: EFM Playlist Non-Stop
21: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมา

0: อง
1: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
3: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do Di Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ทออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 10
6: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

0: 4เพราะอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สักครู่มาติดตามค่ะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอันกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดมอบหมายและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การเข้าถึงสิทธิของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีคุณสมบัติอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังคอยให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายกรัฐมนตรีมอบหมายสอบต.เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกรณีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอบต.ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยมีการนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดจนกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำให้เป็นทีมเดียวกันกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ไปตรวจค้นข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และติดตามการเข้าถึงการช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: จากกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อเหตุป่วนใต้พร้อมกันทั้ง3จังหวัดกว่า51จุดเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและมีมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยร่วมมือกับกำลังภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดและยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
3: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: สวัสดีวันอาทิตย์เข้านอนเร็วเพื่อเตรียมพลังสำหรับวันจันทร์เพราะการนอนที่ดีคือรากฐานของสุขภาพนะครับ
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ไปมากเลยอ่ะงง
6: ไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
9: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: EFM On Tour พร้อม 3, 4
12: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
13: EFM On Tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยกอยกโยกโยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Diet รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะผู้นำเปรูค่ะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยที่ต้องติดค้างอยู่บนถนนทางหลวงสายชายฝั่งทางตอนใต้หลังเกิดเหตุการณ์ดินและหินถล่มปิดกั้นเส้นทางจราจรมานานถึง6วันนะคะส่งผลให้มีผู้ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากเหตุการณ์ฝนตกหนักจนส่งผลให้เกิดดินสไลด์และหินถล่มครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างถนนหลายจุดนะคะในภูมิภาคอาเรกิปาส่งผลให้เส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองอาเรกิปาเมืองตักนาและเมืองอิโลถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงค่ะจนกลายเป็นวิกฤตการเดินทางที่กระทบต่อประชาชนหลายพันคนทางตอนใต้ของประเทศมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสด็จสีเกียรติคณะวงค่ะ
14: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
17: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: จะเอาอะไรไหนว่ามาดิ Yeah I'm falling for
1: you EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอาทิตย์อยู่กับปัจจุบันและหยุดเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุขกับอนาคตกันนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
3: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟโฟไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็น4-5แล้วก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
6: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี้
7: เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
8: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อกอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กอกเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: มันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสำนักงานบริหารคลองปนมาค่ะประกาศเตรียมจำกัดจำนวนสิทธิ์การสัญจรของเรือผ่านคลองปนมาตั้งแต่4กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะลากยาวกว่าปกติซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำลดต่ำลงค่ะโดยเป็นการปรับเปลี่ยนมาตรการจากก่อนหน้านี้ที่เคยให้สัญญาว่าจะไม่จำกัดการสัญจรของเรือภายใต้มาตรการนี้คลองปนมาค่ะจะปรับลดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้สัญจรผ่านลงเหลือวันละ34ลำตั้งแต่4กันยายนนี้และจะลดจำนวนลงเหลือวันละ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมา

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตแต่ละวันแล้วค่อยๆก้าวไปให้ถึงอย่างมั่นใจนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านค่ะเปิดเผยการประกาศมาตรการลงโทษระลอกใหม่ของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นการพยายามแสดงอำนาจการใช้อธิปไตยนอกเขตแดนเหนือรัฐสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นเอกราชพร้อมเน้นย้ำผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามาตรการในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีฐานรองรับใดๆในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐแคทเรียมจัดแถลงข่าวนะคะท่ามกลางคำมั่นว่าจะเปิดเผยมาตรการลงโทษที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านพร้อมกดดันให้จีนนั้นร่วมมือกับสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนว่าประเทศที่ยื่นมือมาช่วยเหลืออิหร่านจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบรุนแรงโดยจีนซึ่งนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านมากกว่า 80% ได้ออกมาระบุให้ทุกฝ่ายนั้นแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางการทูตค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ธอมีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอมีเคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: แล้วล่ะค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะไปดูค่ะทำลายยาเสพติดของกลางปริมาณรวมกว่า 9.3 ตันนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่5ประจำปี2026นี้นะคะโดยยาเสพติดล็อตนี้เนี่ยประกอบไปด้วยกัญชาหนัก 4,519 กิโลกรัมโคเคน 3,465 กิโลกรัมและโคเคนเบสหรือโคเคนในรูปแบบดิบอีก760กิโลกรัมรวมไปถึงสารเสพติดประเภทอื่นๆที่ตำรวจแห่งชาติเปรูสามารถยึดได้จากปฏิบัติการกวาดล้างการค้าสารผิดกฎหมายค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยภายในกำลังควบคุมกระบวนการเผาทำลายยาเสพติดอย่างใกล้ชิดที่กรุงลิมานะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบความถูกต้องของกลางก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลำเลียงถุงบรรจุยาเสพติดเข้าสู่เตาเผาทำลายค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ลาลาลาลาลา
13: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง

14ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเรานะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเกาหลีใต้และสหรัฐค่ะประกาศปรับลดระยะเวลาการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอูชีฟรีดอมชิลลงเหลือเพียง5วันนะคะจากเดิมที่กำหนดขึ้น11วันพร้อมทั้งลดขนาดการฝึกภาคสนามจริงจังลงด้วยหลังจากในโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะมีคำสั่งให้ลดระดับการเข้าร่วมของกองทัพสหรัฐลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะกองทัพและกระทรวงกลาโหมของทั้งเกาหลีใต้และก็สหรัฐค่ะบอกว่าการซ้อมรบซึ่งเปิดฉากตั้งแต่17สิงหาคมไปจนถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาจากเดิมที่มีกำหนดจะเสร็จสิ้นใน27สิงหาคมนะคะก็มีการยกเลิกการฝึกซ้อมในเฟสที่2ซึ่งก็เน้นการโต้กลับและการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนเป็นการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยย้ำว่ายังคงรักษาเป้าหมายหลักด้านความพร้อมของกำลังพลไว้ได้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะประเมินเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองประมาณ 80-120 ลูกซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขที่ประธานาธิบดีในทรัมป์ค่ะได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์เพียง57ลูกอย่างไรก็ตามแล้วค่ะรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุชัดเจนค่ะเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวเลขที่แน่นอนได้เนื่องจากว่าข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมและประเมินโดยองค์กรวิจัยภาคเอกชนกองทัพเกาหลีใต้เองนั้นไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ยืนยันค่ะว่าเกาหลีใต้จะยังคงพึ่งพาสหรัฐในการปกป้องประเทศต่อไปโดยจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นเองเลยและก็จะไม่ยินยอมให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของสหรัฐในดินแดนเกาหลีใต้แน่นอนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ลาลาลาลาย
8: ังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น

0: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสหรัฐค่ะประกาศเก็บภาษีอัตรา 50% กับสินค้าหลากหลายรายการจากประเทศแคนาดาคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 680,000 ล้านบาทหลังจากทั้ง2ประเทศค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าร่วมกันได้อีกค่ะสหรัฐและแคนาดานะต่างฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจาตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นต้องล้มเหลวลงซึ่งมาตรการภาษีระลอกนี้ครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทไม้อื่นๆที่ส่งออกไปยังสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปยังสหรัฐค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ค่ะ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกมีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินนะอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
7: อยกอยกยกยก
9: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์และรองโฆษกกองทัพบกชี้ปมสสโพสต์ถามกรณีอ้างอิงฮอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะ
18: สบู่
8: ูสมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 น.คืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักโฆษกกองทัพบกแจงปมสส.โพสต์คำถามกรณีอ้างฮอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ย้ำใช้ฮอปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจการไม่ใช่โจมตีเป้าหมายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งโพสต์ตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างรายงานจากประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในด้านยุทธการและยุทธวิธีโฆษกกองทัพบกระบุว่าการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจด้านการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายส่วนการใช้กำลังอาวุธต่อสู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่จะไม่มีการใช้อาวุธอย่างแน่นอนทั้งนี้การใช้อาวุธต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพลตรีวินไทยยังขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่อใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมย้ำว่าหากมีข้อสงสัยควรประสานสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบก่อนเผยแพร่สู่สังคมนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
8: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
3: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: Day EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

ขอเข้ามาแต่เช้าก็จัดให้เลยครับผมคุณผู้ฟังกับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะครับ6โมงถึง8โมงเช้านี้ต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยกับ EFM Morning Mood นะครับผมอยู่กับผม DJ พีมนะคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วเช็คชื่อเข้ามาหน่อย2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิน Music Application นะครับแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมเช้าวันนี้กลิ่นฝนเปิดไปแล้วแต่ขอเลยอย่าให้ฝนตกลงมานะครับผมเพราะว่า DJ คนนี้ต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ประจำทางนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็คือจะต้องเปียกกันแต่เช้านะครับผมกลิ่นฝนยังไงขอมาเย็นๆแล้วกันเพลงมาแล้วของจริงไม่ต้องนะครับผมสวัสดีด้วยคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันวันนี้ฝากอีกครั้งนะครับกับอาหารแมวกินโนเรมิดฟิสไรอร่อยพอดีคำกับมิทิคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเลยคุณผู้ฟังกับหนึ่งเพลงใหม่ที่โอ้กระแสแรงมากๆตั้งแต่ตอนโปรโมทยันตอนนี้นะครับผมออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นพิมพ์เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปสู่ EFM Playlist of the Week แน่นอนผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้อง C9 ครับผมเพลงนี้เล่นคู่กับพี่ซอการ์ดด้วยไม่รักดีกว่าครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: จบไปเมื่อกี้ครับผมวันเกิดฉันปีนี้จากพี่ตรีแมนดาคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าเขียนเพลงได้ดีมากเลยแล้วถ้าใครยังไม่เคยดู MV เพลงนี้อยากให้ลองไปดูกันมากๆคุณผู้ฟังพี่เบลนะครับผมเล่นกันกับพี่กฤตเองเลยนะแล้วก็โอ้โห MV คือน่ารักมากส่วนมากจะเป็นฟุตเทจแบบเหมือนถ่ายกันเป็นแฟนแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วสุดท้ายมันคือความทรงจำดีๆที่ถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์ที่สุดท้ายพอเลิกกันไปวันเกิดไม่ขออะไรมากกว่าเอาความทรงจำเหล่านั้นกลับมานะครับผมแล้วก่อนนั้นเพลงใหม่ล่าสุดจากคอนบอยด้วยคุณผู้ฟังอย่างกะละครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับผลงานเพลงต่อไปหนึ่งเพลงที่อยากแนะนำมากๆจากศิลปินจากค่าย Kiddo Record ที่ฮิมบอกเลยว่าเสียงเขาคือดีมากคุณผู้ฟังล่าสุดเดี๋ยวไปฟังเขาสดมาเพราะว่าศิลปินคนนี้เนี่ยความจริงแล้วเขายังเล่นตามร้านอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังสดเนี่ยสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมน้องเชอรี่ครับจาก Kiddo's Record ครับผมปล่อยเพลงใหม่ออกมามีชื่อว่าชั่วคราวคุณผู้ฟังพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรจะยั่งยืนครับทุกอย่างมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นฝากศิลปินคนนี้ไว้ด้วยกับเพลงนี้ชั่วคราวจากเชอรี่ครับ

0: หนึ่งเพลงที่ชื่อเพลงเฟี้ยวมากคุณผู้ฟังจาก Telex ครับผมกับ1991ถึง1993นะเพลงนี้1991 to 1993นะครับโอ้โหชอบมากเลยอ่ะแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่แบบเมื่อจะเช้าวันจันทร์ไม่อยากให้ถึงเลยอ่ะไม่ทันแล้วนะคุณผู้ฟังถึงแล้วนะฮะนี่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครจูนอินเข้ามาแล้วนะคุณผู้ฟังอย่าลืมทักทายเข้ามานะครับ2ช่องทาง Atime ฟัง Queen Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับผมแล้วก็ก่อนนั้นเธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมจรุวัฒน์ด้วยแอบมีกระซิบจาก Telex มาเมื่อวานไปสัมภาษณ์พี่ออมมาคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวเพลงใหม่ใกล้จะปล่อยแล้วนะครับผมต้นเดือนหน้าเป็น1เพลงให้กำลังใจที่อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวมาดูกันในเดือนหน้านะว่าเพลงให้กำลังใจเท่ๆจาก Telex เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมทิ้งท้ายไปชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังฝากไว้เลยกับอาหารแมวกินโนเรียมิทฟิชไรอร่อยพอดีคำกับเมคคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวการเจออีกที่7 โมงครึ่งเลยคุณผู้ฟังส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมเดี๋ยวขอเพลงอะไรเข้ามากันเนี่ยจัดให้แต่ต้นชั่วโมงหน้าเจอกัน7 โมงจ้า
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์ลองทานอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้รู้รสความอิ่มสบายท้องจะช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมรับวันใหม่มากขึ้นนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18 ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33 ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12 กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
10: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2 รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
9: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porsche Fabrica Cornet Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแม่ทัพภาคที่4กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ร้ายบุกวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาอย่ามุ่งทำลายสาธารณูปโภคโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูก